0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมพบหารือกับผู้นำยูเครนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอร์เวย์ชนะบราซิล2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาติและขุดรากถอนโคนผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 2,300 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอ้กว่า39ตันและอาจจะทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสินของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
3: พลอากาศเอกมนัส ชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Category 2กลับขึ้นสู่ Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพฐ.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
4: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
3: ผู้อำนวยการกพฐ.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพฐ.รวมถึงยังไม่มีระบบควบคุมตามที่กำหนดหรือไม่มีการดำเนินการปรับปรุงกพฐ.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพฐ.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า900,000,000,000 บาทนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า900,000,000 บาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้าน

0: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่าหนึ่งก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับสองก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Up Skill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์กว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาท
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิศาประทุมมารายงาน
3: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต
3: ่
4: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญา

0: ติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคมายนีแกรนโมซัลลาในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
0: กระทรวงกลาโหมของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1นอร์เวย์ไปเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพ Challenger 75แครีเทนนิสคลาสสิกที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนางปวีนาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานไบเข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริจูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอธิวิทย์เจนวัฒนานนท์2สตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตและรอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้3ต่อ1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคม นำทัพโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 นนัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นต่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นพบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา 13:30 นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศมัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
3: 1นาทีกับกปท. ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลย

0: ซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569ค่ะ
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโญรุ่งสมัยอ่านสนธิดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2500

0: freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่

0: แว่นกระเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เป็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับ
1: ไม่เป็นไรหรอกไอ้แกไอ้แสบจั่นปกป้องมันดีนะกูจะต้องเอาชีวิตมึงให้ได
0: ้โอ้ระวังครับมันหันมาอีกแล้ว

0: ว่าต้องห่วงพ่อเฮ็ดหน้าที่ของมึงให้ดีที่สุด
1: เจ้าพ่อ
2: บักจ้อนบักจ้อน
0: โอ้ยนายอย่าห่วงผมนายผมยังว่าตายง่าย
2: ๆมามึงเข้ามาเข้ามาข้ามึงให้หมดเข้ามา

0: โอ้ยโอ้ย
1: พ่อพ่อเป็นยังไงแม่พ่อ
0: มันชะลอความเร็วขอไปโน่นนะเขียนให้เร็วที่สุดเว้ยแล้วหลบเข้าป่ายางก่อนปักจันไม่งั้นพ่อเองเป็นอันตรายแน่ๆ
1: จะได้

0: 去，伯真，伯真，俾礼物樽。
1: 伯真，
0: 我系伯真，โดนกระสุนข้างสมัครด้านซ้ายแต่ก็ยังแข็งใจหันกลับไปซัดกับมันอีกดูสิแม้จะสิ้นใจไปแล้วก็ไม่ยอมปล่อยปืนในมือจันอย่าร้องเลยเว้ยไม่มีประโยชน์แล้วฉันเสียใจกับแกด้วย
1: บอแล้วต่อไปนี้ฉันจะอยู่กับใคร
0: ความจริงนะฉันควรจะตายไม่ใช่บักจ้อนหรอกแต่มันก็กลายเป็นบักจ้อนไปจนได้ไอ้พวกคนใจโหด
1: ฉันจะไปฆ่ามัน
0: อย่าอย่าเราไม่มีเวลามากนะมันอาจจะติดตามเราอยู่อีกนะขืนชักช้าแกจะไปไม่รอดอีกคนนึง
1: พอตายทั้งคนแน่เดียวฉันดีใจบ้าง
0: ฉันเข้าใจแต่ว่าแกต้องคิดถึงความปลอดภัยของตัวเองไว้ก่อนสิ
1: ฉันอยากฆ่ามันได้คือกันก็ที่มันก็อาพ่ออ
0: ย่าเพิ่งแกเก็บของมีค่าในตัวพ่อแกให้หมดนะแล้วรีบเอาพ่อแกฝังทิ้งไว้ที่นี่ก่อนวันหน้าเรากลับมาจัดการกันใหม
1: ่พ่ออย่าโกรธฉันนะฉันไม่มีเวลาทำศพของพ่อ
0: เอาเฮ้ยนี่ไว้เดี๋ยวของที่บักจ้อนมีติดตัวมาไว้แกเก็บไว้ก่อนเอาสิ
1: ได้เก็บไว้ก่อนนะ
0: ก็ได้หาทางเก็บศพซ่อนเอาไว้นะ
1: ฉันนาย
0: เฮ้ยแต่มันมากันอีกแล้วนะมา
1: ฉันจะฆ่ามันไอ้มันตาย
0: จันเห็นไหมเราฆ่ามันไม่หมดหรอก
1: ฝากไว้ก่อนเมื่อหน้ากูสิกลับมาล่างมึงขึ้นมาได
0: ้เอ้ยไปเลยเว้ย

0: เป็นยังไงบ้างวะ
1: ไอ้จอบก็ให้ปอมเดทแล้วพี่ไอ้เบี้ยวเจ็บหน่อยน
2: ึงแล้วมันไปไหน
1: เห็นมันตะกี้นี่เองนะ
2: หืมหลุดไปได้อีกละ
3: แต่มันก็ไปไม่รอดคนนึงครับ
0: ใครวะไอ้โอ้ยหรือว่าไอ้จอน
3: ไอ้จอนพี
2: ่ดีสมน้ำหน้ามันแล้วทำไมพวกแกไม่ตามมันไป
3: รถมันไปไม่ได้สิครับถูกยิงเครื่องพังไปแล้วอ
0: ่
3: ะ
0: เฮ้ยงั้นขึ้นข้างหลังเว้ย
1: เฮ้ยพวกเราเว้ยขึ้นหลังเว้ย
4: ขึ้นหลังเว้ยพวกเ
0: รา แล้วจะเอายังไงครับ
2: ตามล่ามันให้หมดได้มันหนึ่งเหลืออีกสองปล่อยเอาไว้ไม่ได้ต้องกวาดมันให้หมด

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ันอยากจะรู้เหมือนกันมันจะหนีไปได้ไกลสักแค่ไหน
1: ไอโอ้ยนี่ทรหดจริงๆมันน่าจะได้สบไอโอ้ยมากกว่าสบบักจอนนะทำไมดวงมันถึงได้ดีอย่างนี้ก็ไม่รู้กี่ครั้งมันก็รอดได้ทุกที
0: มันจะรักษาตัวรอดได้ตลอดรอดฝังนานสักแค่ไหน
1: เห็นจะต้องยอมรับละครับว่าคนอย่างเจ้าโอ้ยทั้งดวงดีทั้งกระดูกเล็กทำยังไงก็เอามันไม่อยู
0: ่มันยังไม่ถึงคราวนี่สิ
1: แล้วตอนนี้มันจะแวะจันหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะเตลิดระยอง
0: ถ้ามันยังอยู่ในภาคตะวันออกเราจะต้องตามมันให้ถึงที่สุด
1: ลองดูครับผมก็ทักอยากรู้ต่อไปว่ามันจะกระดูกเหนียวสักแค่ไหน
0: ใช่ถ้ามันมีชีวิตอยู่ฉันจะมีความสุขไม่ได
1: ้ครับถึงขั้นนี้แล้วถ้ามันอยู่มันเอาผมตายแน่ถ้าผมอยากอยู่จะต้องเห็นมันสิ้นใจตายอยู่แทบเท้าของผม

0: จิตใจในขณะนี้มันเป็นยังไงมั่งมันเต้นแรงกว่าธรรมดาผวาผวังไม่มีความมั่นใจเกิดความขลาดกลัวยังไงชุกคนเกิดมาในชีวิตไม่เคยคิดจะประกวดนางงามที่ไหนแต่ต้องถูกจับเชิดจะต้องเป็นนั่งตากหน้าโปรยยิ้มเป็นเป้าสายตาของคนจำนวนมากมันสะบัดร้อนสะบัดหนาวขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้
1: เป็นอะไรจ๊ะหน้าซีซีดเหงื่อซึมทีเดียว
0: ไม่ทราบค่ะบอกไม่ถูกว่าเกิดอาการอะไร
1: เป็นยังไงละจ๊ะ
0: หนาวร้อนสารพัดอาการที่จะเกิดขึ้น
1: ดูสิเหงื่อซึมเชียว
2: ตื่นเต้นนะฮะไม่มีอะไรมากหรอกไม่เคยประกวดประขันกับใครเมื่อรู้ว่าจะไปทำในสิ่งที่เป็นจุดสนใจของคนหมู่มากเลยเกิดอาการเอฟเฟกต์เดี๋ยวพอระงับจิตใจได้คงเป็นปกติแล้วฮะ
0: ไม่ประกวดไม่ได้หรอคะ
2: เราสมัครไปแล้วนะฮะคุณแม่อย่าให้เสียชื่อเลยฮะผมขอร้องนะ
1: พยายามระงับความตื่นเต้นซะจ้า
0: น้าประกวดแทนไม่ได้หรอคะ
1: โถเอ้ยประสาทหรือเปล่าที่จะเอาสาวแก่อย่างน้าไปประกวดนางนพมาศ
2: เอานะคุณแม่แม่ไหนก็ดำเนินงานมาแล้วอย่าไปคิดอะไรเลยฮะทำไม่รู้ไม่ชี้ซะความตื่นเต้นความวิตกจะหมดไปเองเชื่อผมนะฮะ
1: ดูสิเหงื่อเยิ้มทีเดียวแบบนี้หน้าก็ด่างหมดสิ
0: ก็ใจมันไม่สู้นี่คะ
1: ไม่เอานะคุณเด่นเขาลงทุนไปเยอะแล้วแพ้ชนะก็ช่างหัวมันเถอะทำใจให้กล้าตั้งใจทำให้สำเร็จไปก็แล้วกันนะจ๊ะ
0: มันอยากจะเป็นลมแน่นอึดอัดกระสอบกระส่ายอยากอาเจียน
2: โธ่นี่ไปกันใหญ่แล้วคุณแม
1: ่ทางแยกระวังค่ะคุณเด่น

0: โถเอ้ยเด็กเว้นให้ดินตายสิมันหน้าตามเตะชะมัดเลยขี่รถไม่รู้จักดูซ้ายดูขวาตัดหน้าดื้อๆมันหน้าชนให้กระเด็นไป
1: เป็นอะไรหรือเปล่าจ้ะแม่
2: ไม่เป็นอะไรค่ะหัวชนกระจกไปหน่อย
3: เกิดอะไรขึ้นครับ
4: เกิดอะไรขึ้นนะ
0: โอ้ไอเด็กเว้นมันขี่รถตัดหน้ากับอยู่ไม่ทันดีแต่ว่าระวังอยู่ไม่อย่างนั้นเสยมันกระเด็นไปไหนไหนแล้ว
1: นี่ขนาดเตือนกันแล้วนะถ้าไม่เตือนอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องขึ้นมา
2: เลิกไม่ดีซะแล้วอย่าไปเลยค่ะ
1: ไม่มีอะไรหรอกจ้ะเรื่องธรรมดา
3: โกนชะมัดเลยกำลังนั่งคุยกันอยู่กลิ้งมาชนข้างหน้าเลยผ่าสิ
5: น่าเสยสุดเปรี้ยงนะคะคุณเด่นนะครับ
0: ก็เกือบไปละไอ้ประเภทเนี่ยเป็นผีมาแล้วไม่รู้ว่าเท่าไรต่อเท่าไร
3: แล้วมันไปไหนครับ
0: ก็เห็นมันแฉลบพุ่งลงไปข้างเท้าไปนู่น
5: นี่ความตายสักจะได้รู้แล้วรู้รอดไป
1: แล้วกระทงเป็นอะไรหรือเปล่า
5: ไม่ครับไม่เป็นอะไรหรอกครับ
2: บอกตรงๆว่ารู้สึกหวั่นใจค่ะ
1: ไม่เอาหน้าคิดมากไปเปล่า
0: ๆนั่นน่ะสิฮะไม่มีอะไรหรอกนะเรื่องของวัยรุ่นวัยขนองวันหนึ่งมันจะได้รับบทเรียนที่จะต้องจดจำไปจนชั่วชีวิตขึ้นรถแสบจ้าเราจะได้รีบไปกัน
5: ไปไป
3: ไปไปไปไป
0: รถระวังพวกเรา

0: ับรถยังไงวะขวางถนนเต็มไปหมดเลยทีหลังจะคุยอะไรกันก็หลบไปพ้นทางหน่อยนะเพื่อน
1: เฮ้ยมันจะมากไปแล้วเว้ยเมื่อเห็นรถเขาจอดอยู่แล้วทำไมไม่รู้จักเบาไม่รู้จักบีบแตรขอทางไม่ใช่พุ่งขอหาแบบที่จ้างเขาทำใบขับขี่มาเท่าไหร่วะฮะ
0: เฮ้ยพูดแบบนี้มันพูดแบบนักเลงนี่วะใหญ่สักแค่ไหนกันวะ
1: ก็พอตัวแล้ววะจะเอายังไง
0: ทุกรูปแบบมึงจะเอายังไง
2: ไงอ้าวงั้นสวยสิวะไอ้แซบเอามัน
3: เอายังไงฮะ
1: อ๋อมาสิมึงแน่จริงมึงลงมาสิลงมาเลย
0: ก็ได้มามันจะเกิดอะไรให้มันเกิดสิวะเฮ้ยลุย
1: มาดิ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
8: Mass FM. Mass. Mass. Mass. F.

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness is our happiness,
0: is our happiness. Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
5: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุมาส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติสภาพอากาศในช่วงนี้เย็นสบายดีใช่ไหมคะช่วงวันหยุดที่ผ่านมาคงได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ในขณะที่เราเฝ้าติดตามเส้นทางพายุโซนร้อนไมซักที่ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักที่เกาะไหหลำมณฑลกวางสีเจียงซีอานฮุยเจียงซูและซานตงโดยจะสลายตัวในช่วงวันที่8กรกฎาคมนี้นะคะถือว่าเป็นพายุโซนร้อนที่ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ลูกที่10ซึ่งประเทศไทยก็คงจะเห็นนะคะว่าได้รับผลกระทบแม้จะไม่โดยตรงแต่ก็ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งภาคเหนือบ้านเราและทางภาคตะวันออกทั้งชลบุรีตราดนะคะดังนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากฝนตกสะสมนะคะหรือฝนตกหนักอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM

0: ไม่ได้จนกว่าเราจะยอมแพ้มันคุณค่าอันแท้จริงของชีวิตนั้นอยู่ที่ความสามารถพอใจในเบื้องหลังมีหวังในเบื้องหน้าหนึ่งในวาทะข้อคิดพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำซอฟต์ลาเต้อร่อยจนต้องบอกต่อ Rose and Brew Cafe ค่ะที่นี่เสิร์ฟซอฟต์ครีมคือที่สุดของความละมุนผสมผสานกับกาแฟรสชาติเข้มข้นหอมกลุ่นทุกจิบใครที่ชอบกาแฟรสนุ่มนวลต้องลองนะคะวันดีๆเริ่มต้นที่กาแฟแก้วแรกเชิญค่ะพบกันที่ Rose and Brew Cafe มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัลStartup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: Dark Choc Milk Choc White Choc Plant Based Milk Chocolate ช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
6: เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
6: อบจ.เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้
5: วัด7ยอดหรือวัดเจดีย์7ยอดเป็นชื่อวัดที่คนทั่วไปในภายหลังกำหนดเรียกขึ้นตามลักษณะเครื่องยอดส่วนบนหลังคาพระวิหารโบราณที่ปรากฏมาแต่เดิมในวัดนี้ซึ่งก่อสร้างเป็นพระสถูปเจดีย์มีจำนวน7ยอดด้วยกันแต่ชื่อของวัดนี้ที่มีมาแต่เดิมเมื่อคราวแรกสร้างวัดชื่อว่าวัดมหาโพธารามครั้งนั้นพระเจ้าติโลกราชได้ทรงสดับธรรมบรรยายจากสำนักพระภิกษุสีหนเรื่องอานิสงส์ปลูกต้นโพจึงโปรดให้แบ่งหน่อมหาโพต้นเดิมที่พระภิกษุสีหนนำมาจากศรีลังกาเอามาปลูกขึ้นไว้ในอารามป่าแดงหลวงเชิงดอยสุเทพนำมาปลูกไว้ในอารามที่สร้างขึ้นใหม่เหตุที่หน่อมหาโพปลูกในอารามแห่งนี้จึงได้รับการขนานนามว่าวัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด
6: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ทับ2569ณห้องประชุม4ชั้น4อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการป้องกันเตรียมความพร้อมและรับมือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ภัยพิบัติอบจ.เชียงใหม่พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่
5: ค่ะ อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
7: Mass FM Your Happiness

ชีวิตใหม่ให้รู้จักที่จะใช้ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของคุณให้เป็นนะคะเราต่างก็ทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดบรรดาคนที่ยอมอดทนทำงานหนักก็เพราะพวกเขาเชื่อว่ามีรางวัลตอบแทนกำลังรอพวกเขาอยู่ค่ะซึ่งรางวัลนั้นก็เป็นรางวัลที่มีความสมเหตุสมผลกับการลงทุนลงแรงอีกทั้งยังเป็นรางวัลที่จำเป็นที่จะต้องแลกมาด้วยการอุทิศตนของพวกเขาอีกด้วยในทางกลับกันคนบางคนกลับไม่คิดที่จะใช้แรงงานของตนไปอย่างสิ้นเปลืองเพราะพวกเขาไม่ได้เล็งเห็นว่าผลประโยชน์ในระยะยาวอันเกิดจากการทำงานนั้นมีความสำคัญกว่าผลประโยชน์ในระยะสั้นอันเกิดจากความเกียจคร้านค่ะจงระลึกถึงคุณค่าของสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าความพยายามที่คุณต้องทุ่มเทลงไปนั้นเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ

0: อยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
1: ดูอย่าง
2: ที่นิยมพาณิชย์
1: iPhone 15ลดราคาอยู
2: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
1: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
0: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได
0: ้ลดแล้วลดอีกอ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
2: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
1: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
1: ต้องที่
2: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: แรงจัดหนัก
5: ลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้า
4: จะถังเดียว
5: ฝาหน้า
4: หรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัว
5: ดาวเบาผ่อนสบาย
4: เริ่มเพียงหลักร้อย
5: พร้อมของแถมสุดพิเศษ
0: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
6: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
7: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM Your Happiness

คุณผู้ฟังคะอีกไม่นานนะคะกับการจัดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดโอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่ผ่านคุณสมบัติและมีศักยภาพของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งสร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้งในการนี้ภายหลังจากที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วและกกต.เตรียมที่จะถวายรางวัลเกียรติยศทรงคุณค่านักกีฬาทีมชาติไทยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาค่ะMass FM. Mass FM. Mass FM. Mass FM.

0: ต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน20คนจากองค์กร The Global Leadership Adventure ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ Friends for Asia ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดำเนินงานสนับสนุนอาสาสมัครและนักศึกษาต่างชาติในการศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างยาวนานกว่า10ปีกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวารีเชียงใหม่และกลุ่มเยาวชนชาวอเมริกันได้ร่วมทำกิจกรรมทางการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติรวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นสนุกสนานและเต็มไปด้วยมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศวารีเชียงใหม่ขอขอบคุณมูลนิธิ Friends for Asia และองค์กร GLAที่ได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆในครั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะการสื่อสารและความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่เด็กๆเพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพในอนาคตค่ะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศครีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะหน้าลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสร้างกุศล1หยดจากคุณต่อชีวิตได้อีกหลายคนมาร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน10โมงเช้าถึง3ทุ่มในวันอันเป็นมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้ค่ะ

0: ณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: นัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
3: คุณผู้ฟังคะที่กาดมณีอีกหนึ่งร้านที่ขอแนะนำใครที่ชื่นชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแวะมาค่ะยาซาชิยากินิกุร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยคุ้มราคาไม่แพงนะคะจากวัตถุดิบสดใหม่หลากหลายเมนูยาซาชิยากินิกุรับจัดเลี้ยงทั้งกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ภายในร้านแล้วก็ยังรับจัดอาหารเบนโตะสำหรับการประชุมงานเลี้ยงนอกสถานที่เชิญนะคะอร่อยคุ้มราคาไม่แพงสไตล์ญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุที่กาดมณีค่ะ
1: MassFM ขอบคุณนะคะ
3: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ MassFM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ MassFM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: MassFM Your happiness our happiness

0: ความงดงามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมืองประเพณีอินทะขิณประเพณียี่เป่งงานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองค์ศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
2: Mass FM
1: Mass FM
0: Mass FM
4: Refresh Refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
5: This time is 9 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไหมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมายิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Uwix
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
17: ่
18: ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

พราะมากๆทีเดียวค่ะงานจากโมโนโทนเพลงนี้กับเพลงรักเพลงหนึ่งนะคะอาจจะไม่ใช่คนรูปหล่อไม่ใช่คนเสียงดีแต่ก็มีความรักให้เธอแบบเต็มที่จริงๆนะคะก่อนนั้นสิงโตนำโชคกับอรุณสวัสดิ์และงานของบี้สุกฤตวิเศษแก้วกับไอนิสมอดี้อยากขอใครสักคนนะคะกลับมาเจอกันสัปดาห์ใหม่แล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันนี้พบกันวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569กับอากาศที่ครึ้มมากเลยทีเดียวค่ะก็คือวันนี้ใครที่ถามหาแดดไม่รู้ว่าแดดจะทำงานไหมแต่ที่แน่ๆคือยังไม่มีฝนเลยนะแต่ว่าเมื่อวานตลาดทั้งวันก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะของอากาศที่อบอ้าวมากๆเลยทีเดียวอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันเริ่มต้นกับการทำงานสัปดาห์ใหม่ของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ยังมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าของวันจันทร์6กรกฎาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุ Depression ไมซักนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่ประมาณ35องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คืออากาศเช้านี้ของเรานะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังกันอยู่แม้จะยังไม่มีฝนตกในโซนบ้านเราแต่ที่อื่นไม่รู้ว่าตกหรือเปล่าที่แน่ๆก็คือก่อนฝนตกนี่อากาศอบอ้าวและร้อนหนักหน่วงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะอุณหภูมิหลายๆที่ก็ค่อนข้างที่จะร้อนทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังอย่างรายงานที่Facebook ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุด35องศาที่อำเภอวิชิตบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะส่วนที่เย็นยะเยือกตลอดทั้งปีก็ต้องอินทนนท์นี่แหละอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้อยู่ที่12องศาเซลเซียสเท่านั้นก็เรียกได้ว่าเย็นฉ่ำสบายๆทั้งเย็นแล้วก็ทั้งหนาวด้วยนะเพราะว่าข้างบนฝนน่าจะตกเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงด้วยกันกับเช้าของวันทำงานค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ 9:23 นาทีทักทายกันด้วยความรักนะคะโมสิงห์นิตาลีจิกุลเมื่อรักทักทายค่ะ

เริ่มต้นด้วยความรักทุกอย่างจะแฮปปี้มากขึ้นค่ะแต่การรักตัวเองรักงานที่เราทำรักการใช้ชีวิตในรูปแบบของเรานะฮะและใครที่รักไก่ทอดก็ต้องบอกเลยค่ะวันนี้ร่วมฉลองกับวันไก่ทอดสากลเขามีวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะวันไก่ทอดสากลวันนี้6กรกฎาคมค่ะโดยวันนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยเฉลิมฉลองแล้วก็รับประทานเมนูไก่ทอดร่วมกันในซึ่งวันนี้ร้านไก่ทอดหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดังๆก็จะมีแบบโปรโมชั่นสุดคุ้มมาใจคนรักไก่ทอดเพราะฉะนั้นใครที่คิดอะไรไม่ออกไอ้เที่ยงนี้จะทานอะไรดีวันนี้จะทานอะไรดีนี่แหละจบที่ไก่ทอดจะทอดเองก็ได้หรือว่าจะซื้อตามร้านทั่วไปก็ได้อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เป็นวันไก่ทอดสากลเขามีโปรโมชั่นแน่นอนลองไปค้นดูกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะช่วงเช้าของเรามาพร้อมกับการเดินทางจะไปซื้อไก่ทอดก็ขับรถไปเดินทางสบายๆไปไหนได้อย่างที่คุณต้องการเลยค่ะวันหยุดก็พักผ่อนเที่ยวชิลๆเชียงดาวกำลังสวยเลยตอนนี้นะหรือว่าอยากจะเดินทางไปทำงานก็ได้หมดเลยทีเดียวให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับโปรโมชั่นพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้ค่ะ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มพบกับดีลสุดคุ้มที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาไม่ว่าคุณกำลังมองรุ่นไหนกันอยู่ค่ะพร้อมข้อเสนอพิเศษคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือว่าจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันนะคะลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยมูลค่ากว่า700มูลค่ากว่า470ล้านบาทวันนี้แวะได้ที่ Toyota เชียงใหม่ของเราทั้ง6สาขาที่ปรึกษาการขายพร้อมให้การดูและคนเสมอนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่านลำพูนค่ะ call center เบอร์นี้053-202-009จะเลือกรถคันใหม่หรือว่าจะนำรถเข้าไปตรวจใช้กันพร้อมลุยในวันที่ฝนพรำแบบนี้ก็ใช้บริการได้เช่นกันกับโชว์รูมฝ่ายขายและก็โชว์รูมของศูนย์บริการด้วยอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะนิโคทาริโอบ้างเพลงนี้อะคูสติกเวอร์ชันกับไม่ใช่อะไรที่มันไม่ใช่ปฏิเสธไว้ก่อนนะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร0532
2: มาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคา

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำครีมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook, HiYuWix.

งีบได้แต่ยังเช้าอยู่นะอย่าเพิ่งงีบกันแล้วกันนะคะเริ่มต้นกับวันจันทร์ต้องขยันต้องทำงานกันค่ะแล้ววันนั้นเลยวิสเพลงนี้ค่ะ Breathing Love นะคะและ Final Fantasy กับ Eyes on Me การรายการกับอีกประมาณ48นาทีกับช่วงเช้าของเราค่ะฝนจะมาแบบนี้เรื่องการดูแลบ้านก็ยังคงสำคัญเสมอวันนี้ชวนคุณไปช็อปกันที่ Open House นะคะฝนมาแบบนี้ค่ะบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลเด้นเฮาส์นะชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในการซ่อมทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและรวมไปถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายทีเดียวและพิเศษสุดค่ะซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะคะช็อปกันได้ที่ Open House ของเราทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยค่ะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียว Open House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะพบกันได้ที่สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษที่คุณได้ดูแลบ้านอย่างสุขอย่างมีความสุขยิ่งขึ้นนะคะและสมัครไปบ้านไหนที่กำลังต้องการสินค้าดีๆให้บ้านคุณสมาร์ทยิ่งขึ้นค่ะชีวิตสบายเลือกได้ที่ Golden House เช่นเดียวกันอัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ Kiss Me ในเวอร์ชันของเพลงประกอบนะ He Ors That ค่ะ

บนี้คุณผู้ฟังจะได้คึกคักกันกับการทำงานเช้าวันจันทร์กันนะคะก็จะมาแบบว่าตาต่อนยอนมันก็จะแลดูง่วงๆไม่ค่อยสดชื่นสดใสอากาศครึ้มแบบนี้ด้วยนะคะก็ต้องเติมคาเฟอีนเติมพลังเยอะๆจะได้ลุยงานกันได้อย่างเต็มที่เลยค่ะงั้นจาก BTS เพลงนี้เพิ่มพลังได้ดีมากๆกับไอดอลได้ Nicki Minaj มาฟีเจอริงด้วยนะคะแล้วเวลาหมดแล้วตอนนี้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับ DJ จุนเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะพร้อมมีเพลงนี้กับ Coconut Tree ค่ะเพลงต้นมะพร้าวเจอกันช่วงบ่ายสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุใหม่ซักอ่อนกำลังไทยยังเจอมรสุมเตือน31จังหวัดฝนตกหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องพายุใหม่ซักเมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนใหม่ซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 นมีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไม้สักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตร

0: อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยและมุกดาหารภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออื
12: มไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณ ใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้านจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun

ไม่อยากให้เป็นฝันนะครับจาก Isius แล้วก็ Osius ครับแล้วก็ ETC ฮะ Sky วงรวีนะครับ Can I Call You Tonight คนเชิดกับ My Magic ครับรวมถึงตั้ง Back Voice ด้วยกับเพลงของเธอนะฮะเช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะครับคุณผู้ฟังในสัปดาห์ที่2ของเดือนนี้นะฮะถ้าจะบอกว่าเป็นสัปดาห์แรกก็ได้นะฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นแบบช่วงกลางๆเนาะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้ต้องเริ่มทำงานกันต่อนะครับคุณผู้ฟังแต่ไม่เป็นไรช่วงปลายเดือนนี้มีวันหยุดยาวนะฮะรอคุณอยู่นะครับคุณผู้ฟังฮะเอาเป็นว่าวันนี้ครับเริ่มต้นในช่วงต้นสัปดาห์เราก็จะมีเพลงใหม่ให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังในช่วงของชื่อแบบ Radio Fresh and Track นะฮะเลือกแทร็กแล้วก็เพลงใหม่มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับจริงๆเพลงนี้ก็เปิดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะทวนความจำอีกครั้งหนึ่งกันละกันเนาะ Asian 7ครับไม่แบ่งใคร

0: เป็นศิลปินที่ร้องเพลงทุกๆเพลงนะฮะมันจะถอดทอดความรู้สึกเศร้ามาแบบบุกตัวมากนะฮะแล้วก็ชัดเจนมากๆน้องตินนะฮะหรือคุณตินนภัยนั่นเองครับชื่อเพลงว่าก็คงมีสักวันหนึ่งฮะก่อนหน้านู้นเอเชียเซเว่นเพลงใหม่ครับไม่แบ่งใครฮะแต่วันนี้เราอยากจะแบ่งปันกับโปรดีๆนะครับให้กับคุณที่ Global House ครับกับโปรแรงแสงฝนนะฮะกับการซื้อแอร์ชิคพิเศษแถมฟรีการต้มน้ำมูลค่า390บาทนะครับติดตั้งแอร์ฟรีเริ่มต้นที่9,990บาทติดตั้งโดยช่างดีครับทีมช่างมืออาชีพที่มั่นใจด้วยการรับประกันงานติดตั้งนานถึง180วันนะครับและผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง36เดือนนะฮะและคุณยังสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยนะครับสมาชิก Global Club รับคะแนนสะสมคูณ10ครับเมื่อช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปถึง1ใบเสร็จนะฮะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังแวะมากันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือทางออนไลน์นะครับที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: จริงๆแล้วเพลงนี้ปล่อยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้เพิ่งปล่อยออกมาฮะเวอร์ชันมิสคอร์นะฮะเมื่อไหร่จะมีใจให้กันจากแบล็คฮาร์ทนะครับส่งต่อมาที่ซิงเกิลใหม่กันต่อนะฮะคุณผู้ฟังฮะจากแบล็คฮาร์ทมาที่ยังโอมนะฮะโอ้โหเพลงแต่ละเพลงของทั้งสองหนุ่มนี่นะฮะจะมีความจะมีความละไม้นิดนึงนะฮะแต่ว่าจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับมาถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดฮะชื่อเพลงว่ารักกันได้หรือเปล่านะครับนะไปติดตามมันต่อนะฮะในชั่วโมงการฟังเพลงใหม่ของเรานะฮะกับช่องใหม่ Radio Fresh and Track ครับ
1: ช่องใหม่ Radio Fresh and Track

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ขออั

ไอมี่ครับนี่คือหลุมอากาศครับก่อนหน้าดูนจากแท็ตูกันเลอร์กับซิงเกิลคอยนะครับยังคงส่งต่อเพลงพร้อยให้ฟังกันนะฮะในวันจันทร์วันนี้นะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้รถใหม่นะฮะพาคุณไปที่นี่ครับที่โชว์รูม MG นะฮะคุณจะได้พบกับ MG Urban นะครับรถไฟฟ้าใหม่ล่าสุดนะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้สดใหม่พร้อมกับดีไซน์ที่ดีงามนะฮะแล้วก็ดีไซน์ที่หรูน่ารักดูทันสมัยครับแถมยังขับง่ายต้องยกให้คันนี้ฮะเพราะเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ระบบช่วยการขับขี่นะครับห้องโดยสารกว้างขวางฮะนั่งสบายๆเลยแล้วก็มีเบาะระบบเป่าลมด้วยนะครับด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรด้วยนะฮะสำหรับการชาร์จนะครับ1ชาร์จนะฮะชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลสุด530กิโลเมตรและที่สำคัญการบริการหลังการขายครับเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศมากถึง126แห่งสบายใจหายห่วงได้เลยครับพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะฮะ MG Urban ครับตัวจริงโชว์ให้คุณได้รู้แล้วนะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะฮะนอกจากโชว์แล้วให้คุณได้ไปทดลองขับกันด้วยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเรามีรถพร้อมให้บริการแล้วก็พร้อมส่งมอบให้กับคุณด้วยนะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศแวะไปเจอกับน้องได้เลยครับกับน้อง MG Urban นะฮะบอกได้เลยว่าคันนี้ถูกใจคุณแน่นอนครับ

0: จ้าขุนครับและนี่คือโลกจำลองฮะหมดเวลาพอดีนะครับแหมเวลาไปเร็วนะฮะในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงเนี่ยผ่านไปแป๊บเดียวจะเที่ยงเลยครับได้เวลานึกถึงของอร่อยๆในช่วงเที่ยงกันต่อเนาะเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเอาละครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับฟลานิ่วด้วยนะครับคุณผู้ฟังใครที่มีอาการปวดเมื่อยนะครับมาขัดจังหวะความสุขชีวิตของคุณเนี่ยอย่าให้ความปวดเหล่านี้นะฮะมาทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแย่นะครับจัดการความปวดเหล่านี้ด้วยฟลานิ่วครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลทิสซาลิไซเลตครับช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดเพียงแค่คุณใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดข้อฟลานิ่วพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งอย่างมั่นใจครับเพราะเราเข้าใจเรื่องของสุขภาพที่ดีนั่นคือพื้นฐานชีวิตที่มีความสุขดังนั้นอย่าปล่อยให้ความสะสมนั้นปวดฮะความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะครับมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอนะคุณผู้ฟังเพราะอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บต่างๆหรือการปวดต่างๆมันไม่นำพาเวลาเลยนะฮะคุณผู้ฟังฮะเวลาไหนก็จะเปิดเกิดได้เสมอนะครับดังนั้นการมีฟลานิลติดตัวไว้นะฮะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดครับคุณผู้ฟังฟลานิ่วมีจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงใหม่ในชั่วโมงหน้าครับ
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 11 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแผ่นดินไหวเวเนซุเอลายอดเสียชีวิตพุ่งกว่า 3,300 เจ็บอีก 16,740 รายจากกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาซึ่งรายงานระบุว่านับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเวเนซุเอลาตรวจพบ aftershock จำนวน995ครั้งล่าสุดมีรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นเป็น 3,342 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 16,740 รายฮอเคโรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าจำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยชีวิตอย่างคงอยู่ที่ 6,462 รายพร้อมระบุว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ทำให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยจำนวน 17,345 รายทั้งนี้เมื่อเวลา 18:04 นของวันพุธที่24มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.2 แมกนิจูดและเพียง39วินาทีต่อมาก็ได้เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าเหตุการณ์แรกโดยมีขนาดรุนแรงมากถึง 7.5 แมกนิจูดทอสเตนดามหัวหน้าฝ่ายฟิสิกส์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟของศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์เยอรมนีกล่าวว่าแผ่นดินไหวทั้งสองครั้งนี้จัดเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุดของภูมิภาคในรอบหนึ่งศตวรรษเดลซีโรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้ออกมาตรการสำคัญ3มาตรการในการกู้ภัยและบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยสั่งการให้ระดมเครื่องมือรื้อถอนซากปรักพังจากภาคเอกชนรวมทั้งจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือมูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐและจัดหาวงเงินสินเชื่อพิเศษให้แก่เจ้าของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบซึ่งถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อตอบสนองต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบหลายทศวรรษของประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะ ใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up

my Radio Fresh and Track.

0: ทำให้อารมณ์เสียนะฮะส่วนของพี่ไฮครับแล้วก็น้องมางนะฮะเป็นสมาชิกของแบมนั่นเองครับหรือจะเรียกว่าคิวปิดคิวปิดนะฮะบางทีไปขอพรขออะไรสักทีทำไมคิวหนูยังไม่ได้สักทีนะก็เลยเป็นเล่นองค์แม่นะฮะองค์แม่ก็เลยแบบวีนกลับเลยนะฮะผู้ฟังนี่คือหนึ่งเพลงสนุกๆนะฮะฟังในช่วงเพลงใหม่นะครับก่อนหน้านู้นเจเลอร์แล้วก็น้องพาริสไอซ์พาริสนะฮะสองคนนี้ไม่ได้โคจรมาเจอกันนานมากๆนะฮะส่งเพลงนี้มาครับกับเพลงนี้ชื่อว่าโอเคนะฮะแล้วก็เริ่มต้นชั่วโมงครับจากโจอี้ภูสิทธิ์ครับแล้วก็น้องแอลลี่นะฮะกับการเจอกันในเวอร์ชันไลฟ์เซสชันนะฮะกับหม้อหุงข้าวครับสามเพลงใหม่ที่เลือกมาให้ฟังกันนะฮะในช่วงวันจันทร์นะครับมาถึงเพลงใหม่ถามว่าเพลงใหม่มันก็ไม่ได้เพลงใหม่ฮะเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2533นะฮะนานมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากๆในยุคนู้นนะฮะถ่ายทอดโดยคุณตุ๊กวิชญากุมารกุลนนครนั่นเองจากอัลบั้มชุดหน้าต่างของความรู้สึกนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังและในปี2569ครับเพลงนี้ถูกนำมารีคัฟเวอร์ใหม่นะฮะในโปรเจกต์นี้นะฮะกับ40ปี GMM Grammy นั่นเองนะฮะโดยถ่ายทอดผ่านหนุ่มคนนี้ครับซึ่งเราก็ไม่ได้ยินเสียงเขามานานเหมือนกันนะฮะจากเบลสุพลครับนำเพลงเก่าของพี่ตุ๊กมาร้องใหม่นะฮะชื่อเพลงว่าปล่อยใจฝันนะครับและนี่คือซิงเกิลใหม่ Fresh and Track ของเราครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92

0: บางทีความอ่อนแอมันก็มีเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับแต่บางทีก็มีเขาเรียกว่ากฎไม่ใช่กฎสิเขาเรียกว่าบรรทัดฐานสังคมก็จะบอกว่าเป็นผู้ชายไม่ห้ามร้องไห้นะฮะ Boys Don't Cry นะครับจาก6หนุ่ม Proxy นะฮะซิงเกิลใหม่ครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากเบลสุพลนะฮะปล่อยใจฝันนำเพลงเก่ามา Recover ใหม่นะครับในอัลบั้มซิงเกิลซนซน40ปี GMM Grammy นะฮะกับการนำเพลงเก่าที่ฮิตและคุ้นเคยเนี่ยมาร้องกันใหม่นะครับคุณผู้ฟังฮะขอบคุณในช่วงนี้กับ Toyota เชียงใหม่นะครับไปพบกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มครับกับดีลที่ Toyota เชียงใหม่ให้คุณทั้ง6สาขาเลยครับคุ้มที่1นะฮะแค่คุณสแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุดนะครับ 10,000 บาทและดอกเบี้ยส่วนลดสูงสุด 0.4% ครับส่วนคุ้มที่2จองภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์กับส่วนลดนะฮะกับการแบ่งเบาค่าน้ำมันนะฮะสูงสุด 100,000 บาทด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังโอ้โหเรียกว่าดีงามมากๆนะฮะรวมมูลค่ากว่า470ล้านบาทนะครับแวะไปกันได้ที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับจนถึง31สิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสมบัติสาขาจอมทองสาขาฝางและลำพูนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053-202-009ฮะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะครับซิงเกิลใหม่ครับจากน้องโนอานะฮะซิงเกิลนี้มาพร้อมกับน้องคิวกัญญนัทนะครับซึ่งบอกว่าเพลงนี้นะฮะน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ารู้แล้วว่าเธอไม่รักครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: วันไหนไม่คิดถึงครับฟังแล้วน้ำตาจะไหลเลยนะเนี่ยเพอร์พิชนะฮะคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยครับกับไฮยูเชียงใหม่นะครับวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับสีสารจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำเคมีบางทีเนี่ยเวลาเราที่ผมมันไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยนะฮะความมั่นใจเดิมๆหรือว่าความสุขนะฮะที่มันเคยมีมันหายไปจริงๆนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ครับเราจะพาคุณไปคืนความมั่นใจให้กลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ไฮยูเชียงใหม่ครับเรามีวิกผมคุณภาพพรีเมียมนะครับทั้งวิกผมแท้วิกผมไมฟอร์เกรด A นะครับคุณผู้ฟังเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาในการเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองนะครับยุคนี้ปัจจุบันนี้การสวมวิกไม่ใช่เรื่องที่แปลกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังยุคนี้เนี่ยยิ่งใส่ยิ่งสวยครับยิ่งเปลี่ยนบุคลิกยิ่งน่าดูมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจกับคุณด้วยบางคนเนี่ยไม่จะเป็นว่ามีปัญหาเรื่องผมนะฮะผมปกตินี่แหละแต่บางทีขี้เกียจเซตก็มีนะฮะขี้เกียจเซตนะฮะไม่อยากแบบไปตัดมุ่นปรับนี่บางทีวันนี้อยากจะเปลี่ยนรูปเป็นคนผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แหมต้องไปตัดเลยเหรอก็ไม่จำเป็นเนาะเราก็มีวิกนะครับในลูกผมสั้นนะทำให้คุณดูเปรี้ยวขึ้นดูเพรียวขึ้นนะฮะดูดีมากขึ้นไปเลือกกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับเราเน้นวิกผมทอวิกทอมือนะฮะวิกติดกาวแล้วก็วิกที่มีไรผมนะครับคุณผู้ฟังสนใจสอบถามหรือเพิ่มเติมได้เลยครับที่0918583613นะครับเปิดบริการคุณ9 โมงครึ่งถึงทุ่มตรงที่มีโชคชั้น2นะครับแวะไปกันได้หรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปดูวิกผมสวยๆนะฮะตัวอย่างรีวิวสวยๆเข้าไปดูที่ Facebook ได้เลยนะครับที่แฟนเพจของเรา Hi You Wix อย่าลืมเติม S กันด้วยนะครับผู้ฟังที่สำคัญคืออย่าลืมกด follow แล้วกดแชร์ด้วยนะ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track
0: มาถึงเพลงใหม่นะฮะคุณผู้ฟังเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อประมาณ10โมงนี่เองที่จริงปล่อยมาตอน7โมงเป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็10โมงที่ผ่านมาเพิ่งปล่อย MV ออกมาให้ดูกันนะฮะที่ผมยังไม่ได้ดูนะ MV เพลงนี้จะดูไปพร้อมกับเพลงนี้เลยนะฮะจะดูไปพร้อมกับการเปิดเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Bogie Lion นะฮะชื่อเพลงว่านาฬิกาทรายครับ

าะมากครับเพลงนี้นาฬิกาทรายครับเพลงใหม่จากโบกี้ไลออนครับและ MV เพลงนี้ก็เศร้ามากด้วยนะฮะคุณต้องไปดูครับนำแสดงก็โบกี้ไลออนแล้วก็น้องเจนีสนะฮะเรียกว่าเป็นสาววายกันเลยทีเดียวนะฮะใครที่เข้าไปดูเนี่ยตอนนี้ใน MV หลายๆ MV นะฮะก็ทำมาในรูปแบบของGL นะฮะเยอะมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังแล้วก็แต่ละเพลงนี้ก็เพราะด้วยนะฮะอย่างก่อนหน้านี้ก็อย่างAsia 7นะครับเพลงที่ปล่อยออกมาล่าสุดเลยเนี่ยไอ้ละมันอยู่ดีก็ช็อตนะจำชื่อเพลงไม่ได้ชื่อเพลงว่าไม่แบ่งใครอันเนี้ยก็เป็นสาววายเหมือนกันเป็น GL เหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรักของผู้หญิงที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เพลงนี้เช่นกันกับนาฬิกาทรายนะครับยังอยู่ต่อเนื่องนะฮะในชั่วโมงเพลงใหม่ที่อัปเดตคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังก็ตอนนี้ยอดวิวขยับขึ้นมาละที่ประมาณเกือบหมื่นแล้วนะฮะสำหรับเพลงใหม่ของโบกี้นะ

พยาราบเลยครับและนี่คือกลิ่นเกสรครับจากเพลงประกอบซีรีส์ Flower Boy หลงกลิ่นเกสรนะฮะทิ้งท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงท้ายนี้กับ BYD Nostar เชียงใหม่นะครับวันนี้ถ้าเกิดอยากได้รถไฟฟ้า 100% แวะไปกันได้เลยนะครับที่โชว์รูมของเรานะฮะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษที่คุณมากมายทีเดียวนะครับยกระดับการขับขี่กับ BYD Seal 6นะฮะรุ่นสแตนดาร์ดครับสัมผัสยนต์ตรกรรมที่พาคุณไปพร้อมกับการค้นพบชีวิตที่อัปเกรดอีกขั้นนึงนะฮะกับ BYD Seal 6ครับรุ่นสแตนดาร์ดในราคา 799,900 บาทนะครับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษกับสิทธิ์ในการซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งอีก 10,000 บาทด้วยนะครับรับฟรี Lifetime Warranty Package และรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมฟิล์มเซรามิกส์นะครับคุณผู้ฟังจนถึง31กรกฎาคมนี้แวะมากันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่ BYD Nostar เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับสาขาราชดำเนินมหิดลนะฮะสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขากวางสิงครับแวะกันไปให้ได้นะครับคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053 278 555ครับเพลงสุดท้ายแล้วนะครับส่งท้ายคุณไปเลยจากก้อยอรัชพรเลือกฉันก่อนเธอนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะฮะวันทำงานของคุณวันที่7เดือน7ด้วยคืนนี้เตรียมช้อปปิ้งได้เลยนะครับไปแล้วฮะคุณผู้ฟังแล้วพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเตรียมใช้ Traffic Fondue รับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บแก้ปัญหาฉับไวดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัสทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondue ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของรายงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและรัฐบาลพร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานทุกคนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92โดย Chiang Mai studio limited partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: you're listening 92 Chiang Mai radioชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
17: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ์
18: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
19: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
20: ยิ่งเข้าไปนะครับ
19: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
22: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
19: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันจนถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคย 92.0 MHz นะคะมีเพลง 70s ดีๆให้คุณได้ฟังกันค่ะวันนี้เริ่มต้นทักทายกันด้วย Bridge Over Troubled Water ค่ะอัลบั้มรวมเพื่อนนะคะมีเพื่อนๆมาร้องเพลงด้วยนะคะหลายคนแล้วก็ได้ร้องเพลงของ Paul Simon and Art Garfunkel นะคะกับ Bridge Over Troubled Water นั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นอัลบั้มที่เอามาฝากคุณๆได้ฟังให้แตกต่างกันไปบ้างนะคะส่วนอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของ Blank Shelton นะคะนักร้องคันทรียุคปัจจุบันของอเมริกาเขาร้องเพลงโฮมได้ดีทีเดียวนะคะถึงผลงานใหม่ๆยังไม่ค่อยมีนักแต่ว่าBlank Shelton ก็เป็นศิลปินคันทรีชั้นแนวหน้าของอเมริกาในตอนนี้นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมพอประมาณเลยนะคะถือว่าอยู่ชั้นแนวหน้านั่นเองค่ะเลือกเอามาฝากคุณๆนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับน้องมนัญชยานะคะซึ่งเป็นนักเทนนิสหน้าใหม่ที่ผ่านรอบคัดเลือกของวิมเบิลดันแล้วก็เข้าไปลงแข่งขันนะคะอยู่ในรอได้นะคะซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วตอนนั้นก็ลุ้นกันว่าเธอจะผ่านเข้าไปได้กี่รอบตอนนี้เธอก็ผ่านเข้าถึงรอบที่3แต่ก็ไปสะดุดหลุดอยู่ตรงรอบที่3นี้เองไม่ผ่านนะคะก็ไปแข่งกับมือวางอันดับ9ของวิมเบิลดันนะคะเธอก็เลยสะดุดตรงนั้นแล้วก็หยุดตรงเข้ารอบที่3ได้ซึ่งถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็รอดูกันต่อไปนะคะในเมื่อเสียงเชียร์ทั่วประเทศแบบนี้น้องมนัญชยาก็อาจจะผ่านเข้ารอบแล้วก็รวมกันการแข่งขันเทนนิสดังๆอื่นๆอีกมีอีกหลายรายการนะคะก็ลุ้นกันแล้วก็เชียร์กันค่ะถ้าเผื่อว่าฝีมือไม่ตกนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมกันเป็นอย่างดีรวมทั้งลงแข่งขันในการแข่งขันดีๆดังๆอีกหลายๆการแข่งขันนะคะซึ่งก็จะช่วยฝึกปรือฝีมือแล้วก็ช่วยให้สามารถเติบโตก้าวไปได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่รวดเร็วนักแต่ก็ไปตามสเต็ปก็คือได้เรียนรู้รวมทั้งได้มีทักษะอีกหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นใครจะไปรู้ต่อไปเราก็อาจจะได้นักเทนนิสหญิงไทยได้เป็นแชมป์แกรนด์สแลมสักหนึ่งแกรนด์สแลมก็ยังดีนะคะก็มาฝึกปรือกันต่อไปแล้วก็เชียร์ในการแข่งขันอื่นๆของน้องมนัญชยาต่อไปสำหรับวิมเบิลดันก็ไปตกรอบที่3นะคะไม่ผ่านนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุก ความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599
7: Good Sound

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: สำหรับ Good Song Good Memory วันนี้นะคะเลือกเพลงของ The Deal Seekers ให้คุณได้ฟังกันค่ะเพลงนั้นก็คือเพลง I Like To Teach The World To Sing นะคะมาโด่งดังไปทั่วโลกก็ด้วยเป็นโฆษณาสายการบินด้วยนะคะแล้วก็ตอนหลังมีเป๊ปซี่ด้วยนะคะในยุคนั้นก็เป็นเพลงที่คุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีไปทั่วโลก I like to teach the world to sing นะคะฟังแล้วก็สบายใจดีไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะฟังเพลงไปร้องเพลงไปอารมณ์ดีกันทุกๆคนเลยนะคะอยากให้มีความสุขกันค่ะในช่วงเที่ยงๆแบบนี้นะคะกับ Beautiful Sound ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วแหละค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
2: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
3: ยิงเข้าไปแล้วครับ
2: เช เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ยิงเข้าไปแล้วครับ
2: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
6: 3 2 1 Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
1: สำหรับ3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ Elvis Costello นะคะเพลง She นั่นเองค่ะเพลงที่สองเป็นเพลงของ Rupert Holmes นะคะเพลง Him เพลงที่สามเป็นเพลงของ Styx นะคะเพลง Lady นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงที่พูดถึงผู้หญิงและผู้ชายเพื่อไม่ให้น้อยหน้ากันไปนะคะก็ชอบเพลงไหนเป็นพิเศษก็ฟังอย่างมีความสุขนะคะทั้งสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ Triple Track 3 in 1จาก Beautiful Sound ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณๆทานมื้อเที่ยงแล้วก็มีเพลงเพราะฟังสบายมาฝากด้วยค่ะวันนี้มีโค้ดปิดท้ายรายการก่อนที่คุณจะไปทำงานกันต่อในช่วงบ่ายนะคะเส้นทางของชีวิตจะเป็นอย่างไรสุดแล้วแต่ว่าคุณจะกำหนดเครื่องกีดขวางของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นขั้นบันไดของอีกคนหนึ่งก็ได้ Beautiful Sound วันนี้ไปก่อนค่ะขอให้มีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเชียงใหม่เผยผลสำเร็จโครงการ Air for All ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 พร้อมขยายผลครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลสำเร็จของแผนงาน Air for All Research and Innovation to Impact ภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อถ่ายทอดผลการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมต่อยอดสู่การขยายผลในพื้นที่ภาคเหนือดร.วิจารณ์ศรีมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าเป็นประธานเปิดงานโดยมีนายรัชพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงรักษ์ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้บริหารจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.นักวิจัยภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแผนงาน Air for All ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ตั้งแต่ปีก็ประมาณ2567โดยเริ่มดำเนินงานนำร่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยและจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมการจัดการต้นเหตุของปัญหาการสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลและการผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานสามารถต่อยอดสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านฝุ่น PM 2.5 การจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามประเมินผลถึงลมขยายผลไปยัง9จังหวัดภาคเหนือตอนบนจนเกิดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องมือและข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในระดับชุมชนและพื้นที่ปฏิบัติการสำหรับปี2569แผนงานจะเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงข้อมูลเทคโนโลยีและกลไกเชิงนโยบายเพื่อรองรับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศพร้อมผลักดันการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือทันบนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและยกระดับการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นของประเทศอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทอง องและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening. 92 Chiang Mai Radio.

ยามบ่ายนะคะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะ3เพลงต่อเนื่องกันกับบ่ายวันฝนพรำฝนมาตกมาแบบนิดหน่อยเท่านั้นคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่อยู่นานสุดก็คือนี่แหละอากาศที่อบอ้าวมากๆตลอดทั้งช่วงเช้ามีแดดมานิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นความครึ้มซะมากกว่าแต่ฝนก็มานิดเดียวเท่านั้นค่ะบ่ายของวันจันทร์วันนี้6กรกฎาคม2569ชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมและเลือกเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยค่ะวันนี้เริ่มต้นทางงานของเจมส์สมิธกับ Tell Me That You Love Me Justin Bieber กับ Off My Face และ One Call Away จากเชอรี่โพสกันด้วยนะคะเพิ่ม

สิ่งที่ควรจะมีก็คือเพื่อนที่ดีค่ะคุณนภาไม่ได้เพื่อนเยอะนะแต่ขอเป็นเพื่อนที่ดีมากกว่านะคะมาชิเมโลเพลงนี้กับ Friends ค่ะอุทธดาฮิคารุกับดิชวันใครยิ่งร้ายชายและ Grace You Came นะคะงานของแมแกนนิโคลนั่นเองค่ะหยิบเพลงของสักศิลปินสักคนหนึ่งจำไม่ได้ละมาร้องได้เพลาะเลยทีเดียว The Wanted นั่นเองนะคุณผู้ฟังบ่ายโมงกับอีกประมาณ31นาทีแล้วนะคะกับเวลาในช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ3บัวกันด้วยเวลาที่เราเข้าครัวทำอาหารเราก็อยากจะทำให้อร่อยมีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างเป็นองค์ประกอบฝีมือเราก็ด้วยและที่สำคัญวัตถุดิบก็สำคัญเหมือนกันนะคะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนโฟกัสที่สูตรค่ะแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะและสำหรับใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแท้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับการทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบคุณภาพดีมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกมากมายหลายชนิดให้คุณได้เลือกกันค่ะเหมาะทั้งเมนูของคาวของหวานและก็เบเกอรี่ต้อง3บัวแนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แวะซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปนะคะกับผลิตภัณฑ์ของ3บัวนั่นเองค่ะเพราะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูนะอย่างเช่นง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังทำต้มจืดให้อร่อยหลายคนก็ต้องมีนี่เลยค่ะคุณผู้ฟังสาหร่ายแห้งที่มีคุณภาพไม่เหม็นหืนแม้3บัวเขามีสินค้าให้คุณได้เลือกมากมายแล้วก็มีสินค้าตัวนี้ให้คุณได้เลือกกันด้วยอย่าลืมนะเข้าครัวครั้งใดมองหาผลิตภัณฑ์คุณภาพมองหาผลิตภัณฑ์ดีจาก3บัวได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงอีก1เพลงเพราะของซาบีน่าเพลงนี้บ้างกันละกันกับ Please Please Please ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh Refill the Music

ากเชียร์เพลงนี้ค่ะคุณฟัง Unstoppable นะคะก่อนหน้านั้นมีเรมาด้วยกับคำดาวบ่ายโมงกับ46นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์กับบ่ายของวันจันทร์นะคะคุณฟังและชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันค่ะเดินทางเติมความสุขและสีสันช่วงของวันหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์หลายคนไปเช็คอินที่เชียงดาวเอ่ยแม่แตงเอ่ยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าพอขับออกจากตัวเมืองไปเนาะที่เที่ยวเยอะมากๆและเป็นกรีนซีซั่นที่น่าไปทุกที่เลยทีเดียวแต่จะไปทั้งทีสิ่งที่ทำให้เราเดินทางอย่างสบายใจก็คือการขับรถไปเองนี่แหละแน่นอนนะคะว่ามองหารถคันใหม่คันโปรดที่พร้อมพาคุณเที่ยวในวันที่อยากจะฮีลใจแล้วก็พร้อมพาคุณทำงานในวันที่คุณต้องการเงินนะคะนี่เลยค่ะ Toyota เรามีครบเลยไม่ว่าจะเป็น Hilux Travel นะคะหรือว่าจะเป็นไฮลักแชมป์และรุ่นที่เดินทางได้สะดวกสบายและประหยัดด้วยก็ต้องยกให้ทางรุ่นของ Yaris แล้วก็ Yaris Active นะรุ่น Cross ก็ต้องมีรุ่นของ Yaris Cross เป็น SUV ที่น่าใช้มากๆ SUV ขนาดเล็กแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปนิดนึงก็ต้องยกให้ Corolla Cross นั่นเองค่ะ Fortuner คันใหญ่ขับสบายหรือว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากับในส่วนของ Toyota BC4S กันด้วยชอบแบบไหน Toyota เชียงใหม่มีครบเลยค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นช่วงนี้ Toyota Full Feel Deal สุดคุ้มพบกับดีลสุดคุ้มที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกดับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% นะคะคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์ส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทมูลค่ากว่า470ล้านบาทด้วยค่ะวันนี้ถึง31สิงหาคมสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็นำรถเข้าไปตรวจเช็คกันพร้อมทั้งปรึกษาที่ปรึกษาการขายได้จะบอกว่า Toyota เชียงใหม่เรานี่มีที่ปรึกษาการขายที่พร้อมให้คำแนะนำลูกค้าอย่างเต็มที่ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความตั้งใจในการให้บริการเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอเพื่อลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกซื้อรถ Toyota ได้อย่างมั่นใจกับที่ปรึกษาการขายของ Toyota เชียงใหม่ทีมเราแกร่งมากๆนะคะ6สาขาค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมพาณิชย์นะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะงั้นของเทเลอร์เพลงนี้กับโอปอลไลค่ะ

นานๆทีได้อยู่นะสำหรับชานมบับเบิ้ลทีแบบนี้นะคือด้วยความที่เราเวลาเดือยๆเครียดจากเรื่องอะไรความอร่อยความหอมความหวานของเมนูอร่อยนี่ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่หลายคนอาจจะมีกาแฟชาไทยอะไรต่างๆนานามาช่วยหิวใจในวันเครียดๆได้นะคะคุณผู้ฟังนี่คือหนึ่งเพลงที่น่าฟังทีเดียวของ Hatebury ค่ะงานของพิน Hatebury หนึ่งในทีมของ Hatebury ด้วยก่อนนั้นมี Taylor ของ Taylor Swift กับ Opalite เวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามด้วยส่งท้ายด้วยงานของโลล่าและแมสซี่เพลงนี้แล้วกันนะคะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองพร้อมกับเพลงไทยยังมีเพลงดีๆมาฝากกันเช่นเคยกับเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์เดี๋ยวเจอกันนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีหนึ่งในพายุรุนแรงที่สุดของปี69เจาะถล่มเกาะกวมเตือนคลื่นยักษ์สูง10เมตรซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีหรือพายุลูกที่9ในฤดูกาลไต้ฝุ่นแปซิฟิกกลับมาทวีกำลังรุนแรงขึ้นอีกครั้งจนอยู่ในระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ5หลังโครงสร้างกำแพงตาพายุกลับมาสมบูรณ์โดยศูนย์เตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนฟิลิปปินส์รายงานว่าพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง285กิโลเมตรต่อชั่วโมงจัดเป็นหนึ่งในพายุที่ทรงพลังที่สุดของปีนี้ล่าสุดพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกค่อนไปทางเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่ายังคงรักษาความรุนแรงในระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นต่อไปอย่างน้อยอีก24ชั่วโมงแม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงของความแรงจากวัฏจักรภายในตัวพายุทางการสหรัฐอเมริกาได้ประกาศยกระดับมาตรการฉุกเฉินขั้นสูงสุดพร้อมออกคำสั่งอพยพประชาชนเป็นอย่างด่วนเนื่องจากบาวีกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกครอบคลุมพื้นที่ที่มีประชากรรวมกันกว่า 210,000 คนใน2พื้นที่หลักได้แก่เกาะกวมที่มีประชากรราว 170,000 คนและหมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมารีนาที่มีประชากรราว 40,000 คนซึ่งอยู่ในเส้นทางผ่านของพายุโดยตรงสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือปรากฏการณ์ Storm Surge หรือคลื่นซัดฝั่งโดยคาดว่าคลื่นทะเลอาจสูงถึง 10.7 เมตรหรือเทียบเท่าตึก10ชั้นสัดเข้าถล่มพื้นที่ชายฝั่งทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่รวมถึงน้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่ตกหนักสะสมรายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่าบนเกาะกวมเริ่มมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงพัดต่อเนื่องท้องถนนหลายสายแทบไม่มีรถยนต์สัญจรแล้วนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าหลังเคลื่อนผ่านหมู่เกาะมาเรียนาพายุบาวีจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลฟิลิปปินส์ก่อนค่อยๆเปลี่ยนทิศทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือในช่วงกลางสัปดาห์และอาจเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างช้าๆตั้งแต่วันพุธเนื่องจากลมเฉือนในระดับสูงเพิ่มขึ้นรวมถึงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ลดลงพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศของประเทศไทยแต่ใครที่จะเดินทางไปไต้หวันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศและเที่ยวบินก่อนการเดินทางจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: You're listening.

เสียงพี่ตู่นี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆนะคะหากฉันตายร้องเหมือนเพลงตัวเองไปเลยพี่ตู่ภพธรค่ะศิลปินมากความสามารถซึ่งหลังๆมานี่นอกเหนือจากการร้องเพลงแล้วเนี่ยการทำคอนเทนต์ต่างๆเขาก็นานน่าดูเหมือนกันคุณผู้ฟังก็คือมีความแบบตลกแล้วก็มีความแบบยิ้มได้เลยประมาณนี้แต่ไม่ได้แบบหัวเราะกากเลยนะแต่ว่าเหมือนยิ้มได้นะเขาสามารถทำตลกได้เหมือนกันต้องไปดูคอนเทนต์ในช่องของพี่ตู่ภพธรนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือแสดงละครเก่งมากแสดงภาพยนตร์คือเป็นนักแสดงท่านหนึ่งได้เลยนะคะตู่ภพธรกับผักชั้นตายงานเก่าของซิตี้มายและยินดีซิงเกิลล่าสุดของโปเตโต้ด้วยค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2 19นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันนี้มีเพลงใหม่ของโบกี้ไลออนมาฝากกันชื่อเพลงก็คือนาฬิกาทรายค่ะ

เสียงของ What If นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้แสดงว่าวันนี้รักกว่าเมื่อวานมากกว่าเมื่อวานทำชื่อเพลงให้สับสนแต่ก็เพราะดีนะคะอิงวรันธรกับจำไว้และโบกี้ไลออนกับนาฬิกาทรายค่ะบ่าย2กับ30นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ที่ได้ทราบกันดีวันนี้นะคะหลายคนรู้กันค่ะเพราะว่าเป็นวันไก่ทอดนั่นเองนะคะกินไก่ทอดแล้วเป็นเกาจริงไหมเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆวันนี้ใกล้หมอเรามาพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจนะทั้งหน้า Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้บอกไว้หลายคนเข้าใจว่าการกินไก่ทอดและเป็นโรคเกาต์แต่ความจริงแล้วไก่ทอดเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคเกาต์ค่ะสิ่งสำคัญก็คือปริมาณสารพิวรีนในสารอาหารนะคะพฤติกรรมการรับประทานแล้วก็รวมไปถึง

จะเพิ่มระดับของกรดยูริกได้ค่ะนอกจากนี้การทอดยังเป็นการเพิ่มไขมันและก็พลังงานซึ่งส่งผลต่อภาวะน้ำหนักเกินหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของโรคเกาต์ได้นั่นเองนะคะซึ่งปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคเกาต์ก็คือน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนนั่นเองค่ะการรับประทานอาหารที่มีพิวรินสูงเป็นประจำเช่นเครื่องในสัตว์อาหารทะเลบางชนิดแล้วก็มีการกินเนื้อสัตว์ในปริมาณมากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงบ่อยๆดื่มน้ำน้อยพันธุกรรมค่ะหรือว่าเป็นโรคประจำตัวเช่นโรคไตเป็นต้นกินยังไงให้ห่างไกลโรคเกาต์ก็คือการรับประทานอย่างหลากหลายให้พอเหมาะนะคะดื่มน้ำสะอาดได้เพียงพอค่ะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมลดอาหารพิวรินสูงแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสรุปก็คือไก่ทอดแต่ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคเกาต์แต่การรับประทานในปริมาณมากเป็นประจำร่วมกับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมอาจเพิ่มความเสี่ยงได้ด้วยความห่วงใยจากใจโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใส่ใจเรื่องสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณอย่างใกล้ชิดนะคะใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอเมลควรจะใช้สิทธิ์ในส่วนของประกันสังคมบัตรทองสิทธิ์ของประกันสุขภาพและสมัครข้าราชการใช้บริการได้ที่ใกล้หมอค่ะสอบถามเพิ่มเติม053-200-002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะชอบเพลงนี้ความหมายดีและก็ที่สำคัญคือเวลาที่เราเครียดจากเรื่องใดบางสิ่งบางอย่างสามารถฮีลใจเราได้เช่นเพลงนี้เป็นต้นนะคะเฮลใจค่ะกันจากมีนแบนค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
3: Refresh, refill the music.

พลงรักของฉันจะกลายเป็นเพลงรักของเรานะคะเมจิกไดส์ค่ะอยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันเดี๋ยวส่องนะคะก่อนนั้นมีโรแมนเซอร์หากคำนวณความน่าจะเป็นคงได้แค่ 0% เท่านั้นหมายชื่อเพลงสมัยนี้ใช่ไม่ยาวมากก็สั้นมากนะคะก่อนฟังนี่ก็ยาวสุดเลยไป2กับ47นาทีเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์นะคะไปอ่านข่าวนี้มาค่ะคุณผู้ฟังใครอยากจะหารายได้เสริมตอนนี้ต้องบอกว่ามีการให้รางวัลนะคะสำหรับคนที่เห็นคนพ่นสีและแจ้งได้เลยค่ะซึ่งกฟผ.แจ้งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการทำความสะอาดตู้ควบคุมสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าใต้ดินรอบคูเมืองที่เพิ่งเริ่มทำใหม่คุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามีคนมือบอลต้องเรียกอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังมีคนมือบอลพ่นสีเขียนลายเส้นศิลปะมันไม่สวยด้วยแล้วมันดูเลอะเทอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ทำแค่ตู้2ตู้นะทำเยอะมากๆบริเวณหลายๆจุดเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้เขามีการประกาศตั้งรางวัลนำจับคนมือบอลโดยจะเอาจากค่าปรับเป็นรางวัลซึ่งการมาพ่นสีหรือว่าทำสิ่งใดที่เกี่ยวกับตู้ควบคุมไฟฟ้าเนี่ยมีความผิดแน่นอนปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ใครที่เห็นนะคะในส่วนของคนที่มาระบายสีบ้างมาทำให้ตู้สกปรกสามารถที่จะถ่ายรูปนะแล้วก็แจ้งได้เลยคุณผู้ฟังพบเห็นแจ้งณตอนนั้นได้ไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่053206291นะ053206291นั่นเองค่ะก็คือระดับผู้บริหารเลยเขาบอกว่าจะลงพื้นที่ในการมาตรวจราแล้วก็มาดูมาจับกันถึงที่แต่ว่าอย่าไปตะโกนบอกเขาก่อนนะก็คือพอเห็นปั๊บถ่ายรูปก่อนแล้วก็แอบแจ้งจนได้ที่จะได้มาอย่างทันท่วงทีนั่นเองเพราะว่าดูเลอะเทอะแล้วก็ดูไม่สะอาดตามากๆเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะสร้างความเสียหายแล้วก็ถ้าเขาเรียกเป็นทำให้รู้สึกว่ามันไม่จริงๆเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยกันละกันนะคะเงินจาก Sirius Bacon ค่ะเพลงนี้ Yes is Love ค่ะ

ักสักที2ทีจะได้รู้นะคะเงินจากเจมินายเพลงนี้กับเหนื่อยหน่อยนะสวรรค์ไลมีนะคะก่อนในนั้นมี Serious Bacon ค่ะ Featuring กับ JR กับ Is Love แป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วคุณผู้ฟังไวเหลือเกินแต่ละวันแต่ละวันนะแต่ละมืดแต่ละเดย์แล้วกันค่ะเจอแต่เรื่องเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะแต่ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้เราผ่านครึ่งแรกของปีมาได้แบบจะว่าไปมันก็ทุลักทุเลเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าปีนี้ครึ่งหลังของปีก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆให้เราได้ผ่อนคลายเราได้สบายใจกันบ้างกันละกันนะเอาใจช่วยสมัครทุกคนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วการใช้ชีวิตมันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะถือว่ายากเกินไปมันก็ไม่ยากเกินนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปเองค่ะทุกเรื่องก็จะมีอะไรให้เราต้องคิดต้องทำค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผ่านไปได้เราก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เก่งมากๆเลยทีเดียวนะคะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงเพราะเหมือนเดิมค่ะชั่วโมงหน้าจะมีเอเชียนซองมาฝากกันด้วยอยากจะจองเพลงไหนอยากจะฟังเพลงไหนขอมาก่อนล่วงหน้าได้เผื่อว่าจะใช้เวลาในการหานิดนึงโดยเฉพาะเพลงใหม่ๆบางทีก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ลองบอกมาแล้วกันค่ะถ้าเกิดมีเปิดให้ฟังแน่นอนส่งท้ายด้วยเพลงนี้กันก่อนกันละกันเวลาที่เราได้เจอคนที่เรารู้จักหรือว่าได้เจอกันครั้งแรกเนี่ยการที่ยินดีที่ได้รู้จักกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีงานจากศิลปินวรปิกนั่นเองค่ะชื่อเพลงก็คือยินดีที่ได้เจอนะเพลงนี้เลยนะคะดีใจที่ได้เจอกันยินดีที่ได้เจอกันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังดึงกลุ่มเปราะบาง 5.3 ล้านคนลุ้นรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในเบื้องต้นได้มีการเห็นชอบการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายโดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในระหว่างการลงพื้นที่ลงทะเบียนจำนวน 5,383,393 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนต่อไปสำหรับการคัดกรองคุณสมบัติโครงการปี2569จะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้นอกจากนี้ยังได้นำความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569มาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทโดยจะไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเนื่องจากสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปโดยเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูการเพาะปลูกและในบางกรณีเป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติจึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นนอกจากนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยเชื่อไทยพลัสเป็นระยะเวลา2เดือนระหว่างวันที่1สิงหาคม2569ถึง30กันยายน2569เนื่องจากผู้ถือบัตรดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการไทยเชื่อไทยพลัสในช่วงการเปิดลงทะเบียนทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไปจะมีการนำเสนอครม.เพื่อพิจารณาก่อนประกาศผลการลงทะเบียนตามกำหนดในวันที่17กรกฎาคม2569ต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออ
7: ุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวัน โทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
10: ์สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายนิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
18: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
19: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
20: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
19: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
20: ว้าว
19: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
21: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
22: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
23: You're listening 92 Chiang Mai Radio

พลงก็ฟังแบบสบายๆอากาศก็เช่นกันนะคะและดูจะครึ้มครึ้มนิดนึงเหมือนกันค่ะคุณดาฟังเสียงของโมนิกาเพลงนี้ชื่อเพลงว่าวอนนะคะจากเพลงประกอบพบเธอก่อนในนั้นมีงานของรินิสราแล้วก็หลายศิลปินร้องด้วยกันนะคะฉันแอบซ่อนน้ำตาใต้หน้าที่มีรอยยิ้มยิ้มทั้งน้ำตาประมาณนั้นเลยค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะคะบ่าย39นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะช่วงนี้ก็แจ้งเตือนกันเป็นระยะในเรื่องราวของอากาศที่แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมเนี่ยฝนบ้านเราจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะภาคเหนือเราไม่รู้ว่าจะตกหนักหรือเปล่าเป็นภาพรวมปริมาณน้ำฝนแล้วก็ฝนตกในช่วงของเดือนกรกฎาคมในช่วงครึ่งหลังแล้วเมื่อไหร่จะฝนทิ้งช่วงกวนฟางก็ไม่รู้ว่าจะทิ้งหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆช่วงนี้ครึ้มมากแล้วก็ฝนตกบ่อยๆนั่นเองดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพลงใหม่ของปามี่กับหลุมอากาศค่ะ

หวานใจของใครสักคนหนึ่งนะคะเพลงนี้น่ารักดีค่ะโจอี้ภูวิสิทธิ์นะถ้าเกิดเราเครียดมากบางทีเราอาจจะต้องคุยกับหม้อหุงข้าวกันเลยทีเดียวมันเหงาไม่มีคนกินข้าวด้วยอาการก็อาจจะมาแบบนี้ได้นะคะโจอี้ภูวิสิทธิ์และพันวรการหม้อหุงข้าวค่ะคอนเนนั้นมีปามี่กับหลุมอากาศใบ3กับ28นาทีแล้วนะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันจันทร์กันนะคะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยค่ะเพื่อนคู่ใจให้การเดินทางคุณแฮปปี้มีความสุขยิ่งขึ้นนะคะเลือก Toyota ครั้งใดอย่าลืมค่ะ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมข้อเสนอพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ได้ง่ายขึ้นขับรถใหม่ปัญหาจุกจิกกวนใจไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าเขาขับสบายออกมาจากโรงงานให้คุณได้ใช้กันแบบว่าสบายใจแน่นอนนะคะ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มพบกับดีลสุดคุ้มที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทแล้วก็มีส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ด้วยและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์ส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทมูลค่ารวมกว่า470ล้านบาทด้วยค่ะสนใจก็อย่าลืมว่าไปเทสต์ไดร์และเป็นเจ้าของ Toyota คันใหม่ได้กับที่ปรึกษาการขายที่พร้อมให้บริการคุณเสมอลูกค้ามั่นใจได้แน่นอนค่ะประสบการณ์เชี่ยวชาญแล้วก็ความตั้งใจในการให้บริการซึ่งรับพร้อมให้บริการอย่างใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อ Toyota ได้อย่างมั่นใจที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณติดตามข่าวสารอัปเดตโปรใหม่ๆกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะ Freehand กับมือถูกคนพบค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen
5: up This right hereis a 100% certified slapper.
6: Yeah, yeah. Watch me one step, two step, three step, four. No end, noon, beat, flip, beat. Talk about you in hole. Watch me

ข้าสู่ครึ่งหลังแล้วค่ะคุณผู้ฟังจะบอกว่าอากาศตอนนี้เหมือนสัก 5-6 โมงได้นะคลึ้มเลยทีเดียวแต่ฝนไม่ตกนะคะเป็นจากเครซ่าเพลงนี้กับเพโลค่ะและซูเปอร์เจเนียกับ Expert Modeเข้าสู่ครึ่งหลังกับเพลงในโซนเอเชียนซองเหมือนเดิมนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และเพลงนี้คุณจองคิวมาบอกว่าดาเมจแรงมากเอทีสเพลงนี้กับแบดค่ะ

ก็เซเว่นเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับนาก่อนนั้นมีจีดราก้อนกับทูแบดและเอทิสกับแบดด้วยนะคะท่านหนุ่มเด้งอกเต้นในตำนานที่หลายคนดูกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่หลายๆคนชอบแต่ว่างานเก่าของเอทิสก็เพราะหลายเพลงอยู่เหมือนกันเพลงใหม่ก็น่าฟังนะคะฟังเก่าบ้างใหม่บ้างคละๆสลับกันไปกันละกันนะคะตอนนี้บ่าย3กับ51นาทีเพลงนี้เก่านิดนึงแต่ก็ยังเพราะอยู่ค่ะงานจากเทียร่ากับคลายค่ะ

ยูกิเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับวิดีโอดำๆนะคะนอกเหนือจะร้องเพลงเพราะแต่งเพลงเก่งยังสวยมากอีกต่างหากนะก่อนหน้านั้นมีเทียร่ากับใครคลายและตอนนี้เวลาจะหมดแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกัน 17:00 น.พร้อมกับเพลงเก่าและชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับรายการ Mass FM ไปพร้อมกับเพลงเบาๆกับลินนะคะ Stay with me ชัญญลพันธ์ส่งท้ายเจอกัน 17:00 น.ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมทะลุ 55,000 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 น.พบว่าจากผู้ได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 55,998.30 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 54,453.35 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,544.95 ล้านบาทคิดเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายรวม 32,218.04 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองรวม 23,780.26 ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,715,785 รายขณะที่ภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,8615 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 882,070 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 198,545 ร้านค้าซึ่งมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวม 1,48416 ร้านค้าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ ราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness,
1: is our happiness.
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

ที่นี่แมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติติดตามข่าวคราวภัยธรรมชาติจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความสุดขั้วนะคะจำเป็นค่ะที่เราจะต้องเตรียมพร้อมตั้งรับในขณะที่ซีกโลกตะวันตกดังที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังทางสหรัฐอเมริกาเองก็ได้มีการยกเลิกหลายกิจกรรมนะคะเพราะเสี่ยงอันตรายจากคลื่นความร้อนประชาชนอาจจะเสียชีวิตได้ทั้งนี้นักพยากรณ์อากาศและเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเตือนว่าคลื่นความร้อนและรอกนี้อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตพร้อมแนะนำให้ประชาชนที่ใช้เวลานอกบ้านในช่วงวันหยุดยาวดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงแสงแดดและเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยจากความร้อนระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะต่างๆทั้งนี้มีการยกเลิกกิจกรรมหลายแห่งตลอดแนวชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์วันชาติ4กรกฎาคมซึ่งปกติชาวอเมริกันจะรวมตัวจัดบาร์บีคิวชมขบวนพาเหรด

0: ฟักไม่มีร้านเป็นคำที่น่าสนใจมากวัวไม่มีหลักย่อมเกะกะระรานไปทั่วเมื่อไม่มีใครเป็นเจ้าของก็ต้องตระเวนหากินไปทั่วใครปลูกฟักต้องสร้างร้านให้เถาฟักที่เลื้อยอยู่กับดินต้นก็จะถูกเหยียบตายคนที่อยู่ในวัยทำงานจึงต้องมีหลักแหล่งที่แน่นอนมีที่ติดต่อที่สามารถจะติดต่อประสานงานได้ถึงแม้ในขณะติดต่อนั้นเจ้าตัวไม่อยู่ก็จะต้องมีคนอื่นรับเรื่องแทนเพื่อสามารถติดต่อกลับได้ใครก็ตามที่จัดอยู่ในประเภทวัวไม่มีหลักคือไม่มีที่ทำงานเป็นหลักแหล่งหาตัวยากติดต่อลำบากก็ตั้งข้อสังเกตไว้ได้ว่าเป็นคนทำอะไรไม่จริงจัง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: ฟังค่ะที่ Coffee Bar มีโชคพลาซ่าเชิญสัมผัสความอร่อยของอาหารและกาแฟคุณภาพที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันนะคะกาแฟหอมกลุ่นจากเมล็ดกาแฟคั่วสดอาหารรสเลิศทั้งไทยและนานาชาติตลอดจนเบเกอรี่โฮมเมดหวานน้อยอร่อยพอดีด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นนั่งสบายฟรี Wi-Fi ที่ Coffee Bar มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1ในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 เทศบาลนครเชียงใหม่
5: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่เงินตราล้านนาอาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ระหว่างพม่าจีนไทยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าทั้งทางบกและทางน้ำมีพ่อค้ากลุ่มต่างๆเดินทางมาติดต่อค้าขายเช่นพ่อค้าเงี้ยวพ่อค้าชาวฮ่อพ่อค้าจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์พ่อค้าจากน่านพ่อค้าชาว

0: ม่าพ่อค้าชาวมอญพ่อค้าจากสุโขทัยและอยุธยาเป็นต้นลักษณะการค้าโดยทั่วไปชาวพื้นเมืองยังคงใช้ระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของเป็นหลักและชำระส่วนต่างด้วยเงินตราชนิดต่างๆของเมืองโยนกและเชียงแสนเมื่อก่อตั้งอาณาจักรล้านนาแล้วเริ่มที่การผลิตเงินท็อกบางชนิดเช่นเงินท็อกเชียงใหม่ตลอดจนเงินเจียงและเริ่มปรากฏมีการใช้เงินตราของล้านนาเป็นสื่อกลางในการค้าขายสันนิษฐานว่าเงินตราล้านนาได้นำแบบอย่างมาจากเบี้ยหอยและเงินท็อกโบราณชนิดต่างๆและยังมีเงินดอกไม้เงินไซซีเงินพดด้วงจากต่างประเทศหรืออาณาจักรใกล้เคียงซึ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้5กรกฎาคมนายอัศนีบรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมงาน In Between Words ที่ไม่ว่างระหว่างถ้อยคำเพื่อเปลี่ยนพื้นที่อาคารเก่าของอาคารอนุสาสน์ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และคอมมูนิตี้กลางของชุมชนในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่านและส่งเสริมระบบนิเวศหนังสือในภูมิภาคภายในงานประกอบด้วยห้องสมุดเฉพาะกิจจากร้านหนังสืออิสระในเชียงใหม่กิจกรรมเวิร์กช็อปงานคราฟที่เกี่ยวกับหนังสือและนิทรรศการรวบรวมเบื้องหลังการทำหนังสือเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจการอ่านหนังสืองานเขียนและงานสร้างสรรค์ได้มาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องราวผ่านตัวอักษรและหนังสือโดยมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมชมการจัดงานดังกล่าวและร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปเพลินเลเทอริงออกแบบฟอนต์ลายมือณอาคารอนุสาสน์สันปะข่อยอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ

นิยมนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่เหตุผลสนับสนุนอารมณ์ยิ่งมีเหตุผลมากเท่าไหร่อารมณ์ก็ยิ่งสงบมากขึ้นเท่านั้นยิ่งใช้เหตุผลน้อยเท่าไหร่อารมณ์ก็จะพลุ่งพล่านมากเท่านั้นคนมีความรู้ความเข้าใจโลกมากขึ้นย่อมมีความสามารถที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับอารมณ์ที่จะแสดงออกได้มากกว่าไม่ได้หมายความว่าคนนั้นไม่มีอารมณ์แต่สะกดอารมณ์ได้ดีกว่าเพราะหาเหตุผลมาประกอบเพื่อกำหนดอารมณ์ของตัวเองได้ดีนั่นเองค่ะ

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: ไอโฟน15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
2: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครบบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได้
1: ลดแล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
2: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่
2: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
6: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
6: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
6: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูตร
6: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
6: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร่าบี

0: รบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
1: Mass FM Your happiness, our happiness

ณผู้ฟังคะพูดถึงภัยธรรมชาติในช่วงนี้เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นความร้อนแผ่นดินไหวน้ำท่วมล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เพจ Facebook ทีลมฟ้าอากาศได้โพสต์เปิดเผยข้อมูลถึงซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีโดยระบุว่าคาดการความรุนแรงของคลื่นที่เกิดจากพายุก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศไต้หวันช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่11กรกฎาคมคือสูงถึง15เมตรเทียบเท่าตึกสูง 4-5 ชั้นอันนี้คือคลื่นทะเลแบบปกติแต่ถ้าเป็นคลื่นพายุซัดฝั่งหรือ Storm Surge อาจจะสูงกว่านี้หลายเท่าซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมเมืองที่อยู่ใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกอย่างรุนแรงภายในไม่กี่นาทีเมื่อพายุเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งลมจะกันโชกแรงอย่างรุนแรงไทเปซึ่งเป็นเมืองหลวงจะจมทั้งเมืองเพราะไม่ใช่แค่ระลอกคลื่นที่ซัดแล้วลดลงแต่เป็นมวลน้ำมหาศาลที่ยกตัวขึ้นและดันเข้าท่วมพื้นที่ชายฝั่งเป็นระยะเวลานานอย่างไรก็ตามนะคะเพจดังกล่าวบอกว่าจากข้อมูลเมื่อเวลา 12:31 นาทีวันนี้ก็คือ5กรกฎาคมซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีอ่อนกำลังลงเล็กน้อยความเร็วลมเฉลี่ยใกล้จุดศูนย์กลาง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงลมกันโชกมากถึง305กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยกำลังจะพัดเข้าถล่มทางตอนเหนือของเกาะกวมภายในเช้าวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะ Mass FM Your Happiness

0: ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโอกาสเข้าร่วมประกวดและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจากการแข่งขันระดับภูมิภาคณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางจังหวัดลำปางโดยมีผลการแข่งขันดังนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์น้องๆที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่น้องณฐาคำนาศักดิ์ณัฐภัทรรัตนสิริสินกนดาพานิชกุลคณะครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมได้แก่คุณครูรัตนาพรแหวนเพชรและคุณครูปรเมศยาใจการแสดงทางวิทยาศาสตร์นอกจากจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแล้วยังต้องอาศัยทักษะการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างยอดเยี่ยมซึ่งนักเรียนทั้ง3คนทำออกมาได้อย่างน่าประทับใจและประสบความสำเร็จในเวทีระดับภูมิภาคในครั้งนี้วารีเชียงใหม่ขอขอบคุณในความทุ่มเทฝึกซ้อมของนักเรียนและคณะครูผู้ควบคุมทีมที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานอันน่าภาคภูมิใจมาสู่รั้ววารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสสนัน
5: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้า
3: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
5: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ฮองเจียงใหม
5: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนัน
3: เจิญจวนกันมาที่วนัสสนัน
5: ร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
3: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
5: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
5: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
4: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
5: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
3: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
5: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
5: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะณลานโปรโมชั่นชั้น1 ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสร้างกุศล1หยดจากคุณต่อชีวิตได้อีกหลายคนมาร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน 10:00 นถึง 3:00 นในวันอันเป็นมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
6: Mass FM
0: Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทางช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยที่ TOT 200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabi.com ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
6: มากอายุมากความเข้าใจ
7: ถาวรท่อไอเสีย
8: มากความรู้ใจมากประสบการณ
9: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
10: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
11: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
12: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่ และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: อย่าทุกข์กับสิ่งที่เราควบคุมและแก้ไขไม่ได้เมื่อทำเต็มที่แล้วก็ให้ปล่อยวางก้อนหินจะหนักก็ต่อเมื่อเอาตัวเราไปแบก Don't be troubled with things we can't control or change. Once you have done your best, let go. A stone is only heavy when you carry it.

ามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ ICAO ยกย่องสถาบันการบินพลเรือนของไทยเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรการบินสูงสุดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี2568นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ได้ประกาศยกย่องให้สถาบันการบินพลเรือนหรือสบพ.รับการฝึกอบรมหลักสูตรของ ICAO สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี2568ในงานประชุมระดับลูกณราชอาณาจักรโมร็อกโกสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานคมนาคมขนส่งทางอากาศของไทยและเป็นข้อ

0: สูจน์ถึงศักยภาพของสบพ.ในการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะผลักดันประเทศให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hub ของภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการบินระดับโลกด้านนางสาวพักขนัดมากช่วยผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนกล่าวเพิ่มเติมว่าความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของสบพ.ในฐานะสมาชิกโครงการ ICAO Trainer Plus ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดโดยสบพ.ถือเป็น1ใน20สถาบันด้านการบินจากทั่วโลกและเป็น1ใน6ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่านั้นโดยสบพ.พร้อมเดินหน้ายกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างบุคลากรการบินที่มีคุณภาพสู่เวทีสากลจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420022
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
7: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92

อยู่ที่ใครจะลิขิตชีวิตของตัวเองยังไงบ้างนะคะพี่เบิร์ดธงชัยเพลงนี้กับชีวิตลิขิตเองค่ะและก่อนหน้านั้นมีงานของฟลายด้วยกับชีวิตเป็นของเธอชีวิตของเราใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดกันละกันนะคะหมดไป1วันแล้วค่ะสำหรับการทำงานเพราะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็น่าจะมุ่งหน้าในการเดินทางกลับบ้านเตรียมตัวในการพักผ่อนกันกับวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นเดือนจันทร์แรกของเดือนกรกฎาคมแต่ว่าก็เป็นสัปดาห์แบบเหมือนจะเป็นสัปดาห์ที่2แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็ลุยงานกันต่อกับวันสบายๆของเราอากาศก็ดีนะวันนี้อากาศไม่แต่30เลยอยู่ที่ประมาณ29อาจจะมีแบบ30บ้างในบางที่แต่ขอดูก่อนตอนนี้คือ30องศาแต่จะไม่เกินนี้คืออากาศจะไม่ร้อนมากเพราะว่าด้วยความที่แดดไม่ค่อยมาวันนี้ครึ้มตลอดทั้งวันกันเลยทีเดียวขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยเส้นทางไหนที่เจอฝนก็ค่อยๆไปกันละกันนะคะฟังเพลงเก่าด้วยกันกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานของตองพัครไมโปรตนันเพลงนี้บ้างอย่าให้ฉันยืนอยู่ข้างเธอบ้างไหมค่ะ

ังสักนิดเลยแค่อยากจะอยู่เป็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีงานเก่าของตองค่ะอยากให้ฉันยืนอยู่ข้างเธอบ้างไหม17นาฬิกากับอีกประมาณ22นาทีอยู่ข้างคุณเสมอสำหรับใครที่กำลังมองหารถคันใหม่แวะไปเจอกันได้ที่งานนี้เลยค่ะกับลานาออโต้เซลนะคะพบกับบูธของมิสูแสงชัยกับพลัง HEV ที่ประหยัดได้แบบไม่ต้องชาร์จเลยค่ะพบกันได้ที่งานลานาออโต้เซล 3-9 กรกฎาคมนี้11นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ลานโปรโมชั่นชั้นจีนะร้านมิสเตอร์โดนัทเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะพร้อมพาคุณสัมผัสความสวยใหม่ของ All New Mitsubishi X-Force HEV สไตล์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำพลัง HEV ที่ใช้สมับทุกวันนะคะดอกเบี้ย 0% ค่ะและผ่อนเริ่มต้นที่ 6,388 บาทต่อเดือนขยายระยะเวลารับประกันนานสูงสุด7ปีและครอบครัวของ Mitsubishi รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยและรถครอบครัวไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กก็ประหยัดได้กับ All New Mitsubishi X-Force Xpander Cross HEV ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% หรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 6,672 บาทต่อเดือนและก็รวมไปถึงครอบครัวของมิซูรับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาทด้วยสนใจรุ่นไหนแวะไปเทสไดและเลือกรับข้อเสนอจากเราได้กับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยทั้ง3สาขานะคะสาขาแม่เหี่ยค่ะติดกับแมคโคร0931400165ค่ะสาขาแม่โจ้แยกรวมโชค0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949สนใจรุ่นไหนแบบไหนแวะไปเจอเราและเทสต์ได้กันได้ทุกสาขาใกล้คุณนะคะสนใจก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebookของมิสูแสงชัยมีรีวิวในการเทสไดร์ให้คนได้เลือกชมกันด้วยแวะไปกันได้กับมิสูแสงชัยทั้ง3สาขานะคะทัทยังเพลงนี้บ้างกับใครจะรู้ค่ะ

ครจะรู้ไม่มีใครรู้นะคะอยู่ที่ตัวเราลุ้นล้วนเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยอีกหนึ่งเพลงของทัทยังชื่อเพลงก็คือใครจะรู้นะจำไม่ได้ว่าอยู่ในเพลงประกอบละครเรื่องอะไรแต่ชอบเพลงนี้ของทาทามากเลยนะคะ 17:28 นค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเย็นของวันจันทร์และมาพร้อมกับความมั่นใจและความสวยกันด้วยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมบางหรือว่าจะเป็นผมงอกต้องการวิกผมที่ใส่แล้วเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องที่ไฮยูเชียงใหม่เลยนะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะเรามีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยค่ะแวะมาปรึกษาลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้นมีโชคพราซาเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นดูรีวิวเพิ่มเติมได้หลายคนอาจจะมีความมั่นใจว่าใส่แล้วมันจะหลุดง่ายไหมมันจะมีปัญหาไหมปัญหาใดๆไม่มีแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเราพร้อมให้บริการคุณเสมอใส่แล้วดูดีและมั่นใจไม่ร้อนไม่หลุดง่ายด้วยสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่09185836130918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ HiYuWig ได้ HIYOUWIGS กับ HiYuWig นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะโบสุนิตาลีติกุลกับเจ้าหญิงในนิยายค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ไม่มีใครอยากจะเห็นเราอยากจะเห็นตัวเองเสียใจไม่อยากจะให้ใครเห็นรอยน้ำตาด้วยนะคะงั้นเก่าของมาชาเปิดเพลงนี้จาก Reentry ค่ะที่เพลงเก่าๆมาร้องเก่ายิ่งกว่านั้นก็พี่ตู่นันทิดาบ่งบอกนะคะปัณณพรกับ2กายหัวใจเดียว 17:45 นาทีกับชั่วโมงยามเย็นของเราสิมาพร้อมกับเพลงเก่าๆแล้วก็มีใกล้จะ 18:00 นแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังเลิกงานปั๊บสิ่งที่เราต้องทำก็คือการพักผ่อนแล้วก็หาของอร่อยอร่อยกินเหนื่อยจากการทำงานขับรถทั้งวันอากาศก็ไม่ค่อยดีไว้มาเติมความอร่อยของอาหารทะเลกันได้ที่ร้านนี้นะคะถ้าจินชมจันทร์พลัสร้านเปิดรอแล้วเรียบร้อยแวะไปกันได้ฟังเพลงเพราะๆนั่งทานข้าวกับคนรู้ใจแค่นี้แหละความสุขง่ายๆที่คุณสามารถหาได้ที่ร้านถ้าจินชมจันทร์พลัสนั่นเองค่ะกว่า10ปีที่ร้านยังคงมาตรฐานทั้งความสดความสะอาดและคุณภาพของวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอให้คุณได้ทานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนู

ของอาหารไทยหรือว่าจะเป็นอาหารทะเลซีฟู้ดเลเวอร์นี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะเมนูไฮไลท์ของที่นี่ค่ะเนื้อปูหล่นอันนี้เป็นเมนูพิเศษที่ร้านของเรานี่ขายดีมากๆเลยทีเดียวนะคะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมนุ่มละลายในปากได้เลยหรือว่าอยากจะทานเป็นกุ้งเหยียบน้ำน้ำซุปเดียวกันเปลี่ยนจากปลาเป็นกุ้งเหยียบน้ำนั่นเองนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะและแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังตัวใหญ่มากทานแบบอิ่มฉ่ำๆกันเลยทีเดียวมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันและอื่นมากมายทีเดียวค่ะแวะไปกันได้เมนูของกุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบอยากทานอะไรสั่งได้บรรยากาศก็ดีและสิ่งที่หลายคนประทับใจก็คือบริการที่ดีจากเราด้วยนะคะให้คุณได้ทานข้าวอย่างแฮปปี้มีความสุขไม่ต้องกังวลเรื่องของที่จอดรถก็เต็มที่เช่นเดียวกันค่ะร้านของเรามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างสำหรับท่านที่มองหาสถานที่ในการจัดงานเลี้ยงจะเป็นเลี้ยงเล็กๆกับครอบครัวเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเลี้ยงขนาดกลางทีมงานอยากจะเลี้ยงกันก็เชิญได้หรือว่าจะเป็นเลี้ยงขนาดใหญ่เลยก็พร้อมให้บริการเช่นกันเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยนะคะมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย 17:00 น.ถึง 23:00 น.และโทรจองโต๊ะสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ค่ะ063-525-1719 063-525-1719และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสรับรองไม่ผิดหวังเพราะว่าไม่ว่าคุณจะสั่งเมนูอะไรมาทานมันก็อร่อยและถูกปากเราด้วยเพราะฉะนั้นแวะได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงั้นกล่าวของซาซ่ากับนอนไม่หลับค่ะ

0: ไม่มีใครจะว่าตัวเองนิสัยเสียแต่เพลงนี้ออกแนวประมาณว่าน้อยใจเล็กๆน้อยๆเหมือนบ่นน้อยใจซะมากกว่าว่าเนี่ยฉันเป็นคนนิสัยไม่ดีนะอย่ามาใกล้เลยอย่ามาสนใจเลยเพลงนี้น่าฟังค่ะเสียงของอ้อนลัคนานะคะชื่อเพลงก็คือคนนิสัยเสียและซาซ่ากับนอนไม่หลับด้วยและตอนนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะๆ Radio Twilight XYZ ส่งท้ายกับเพลงนี้กว่าจะรักนะคะเพลงมิตรภาพของความเป็นเพื่อนในตำนานเลยก็ว่าได้ก่อนจะรักถ้าวันนี้ก็จะมีคนมาเข้าใจใช้เวลานานมากใช้เวลาหลายปีนะ
1: ฉันยังแปลกใจ
0: ชั่วโมงหน้าฟังเพลงสากลกันต่อเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
7: You're listening.

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053 299 898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับสำหรับเย็นวันจันทร์วันนี้บรรยากาศของวันจันทร์นี้ก็ท้องฟ้าสลึมสลือนะฮะเนื่องจากว่ามีทั้งลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวกับพายุ Depression เข้ามาสู่ประเทศไทยเริ่มขยับเข้ามาใกล้แล้วโดยเฉพาะเจ้าไมซักซึ่งเป็นดิเพรสชันนะฮะมีผลที่ทำให้เกิดฝนตกกระจัดกระจายไล่ถึงภาคใต้จะเยอะหน่อยหนึ่งแต่ภาคเหนือของเราวันนี้ก็คงต้องมีผลแน่นอนนะครับฉันช่วงนี้แดดจะน้อยลงไปฝนตกบ่อยนะครับฉันคุณผู้ฟังก็ดูแลตัวเองในการขับรถเดินทางในช่วงทำงานปกติด้วยนะครับรวมทั้งตอนเย็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณชาบุกุทั้ง6สาขานะครับหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ว่านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์เลยเซอร์เทนเฟสเดียวซ้ายมันหนึ่งกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาการฝรั่งแม่ริมนะครับสาขาที่6สาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่สุดท้ายเป็นสมาชิกตอนนี้350พอยต์รับร่มสวยๆไป1คันจากทุกสาขาเลยทีเดียวนะครับศูนย์วอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์มีข่าวว่าพี่เจ๋งตกเวทีนะเวทีทะลุลงไปบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าที่8นี้เจอกับพี่เจ๋งแน่นอนกับ Big Ass นะฮะวันที่8กรกฎาคมนี้ที่วอร์มอัพ053400677หรือจะไปก่อนคืนนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับค่ำวันนี้จนถึง19นาฬิกากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร

0: 0818-299-898ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ันนี้เป็นวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ที่เริ่มต้นกัน6กรกฎาคมนะฮะเข้ามาสู่สัปดาห์ที่2กันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรนะช่วงนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวอะไรที่เครียดคุณผู้ฟังก็อย่าไปใส่ใจมากหาอะไรที่บันเทิงกับชีวิตละกันนะฮะอะไรที่เป็นความสุขก็ควรจะหาใส่ตัวเองไม่จะเป็นเรื่องราวอื่นๆแล้วก็ตั้งตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังดูกีฬาก็ได้ครับช่วงนี้ฟุตบอลก็สนุกนะฮะพลิกล็อกถล่มทลายเลยทีเดียวนะสำหรับบราซิลก็แพ้นอร์เวย์ไปนะฮะ2-1นะครับเมื่อชามืดนี่นะฮะผ่านไปแล้วไปลุ้นกันต่อใครจะผ่านไปโอ้สนุกสนานตอนนี้ตัวเต็งนี่ลงไปหลายทีมแล้วทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังส่วนวอลเลย์บอลนะฮะวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยวันนี้เนี่ยปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ยแพ้ให้กับจีนนะวอลเลย์บอล18ปีชิงแชมป์เอเชียเนี่ยปรากฏว่าญี่ปุ่นแพ้ให้กับจีนนะครับฉะนั้นจีนก็ไปรอชิงชนะเลิศนะครับส่วนจบรายการเนี่ยเดี๋ยวทุ่มนึงนะฮะไทยก็จะเจอกับเกาหลีใต้ใครชนะก็ไปเจอจีนนะฮะจีนนี่ชนะมา 3-0 ด้วยเหมือนกันแล้วไทยเราก็ชนะมา 3-0 ยังไม่เคยแพ้ใครเลยไม่เสียเซตด้วยอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนุกทีเดียววันนี้น่าจะสนุกนะหลังจบรายการอย่าลืมไปเปิดดูกันแล้วกันนะครับวอลเลย์บอลหญิง18ปีชิงแชมป์นะฮะไทยจะเจอกับเกาหลีใต้ลุ้นกันว่าเธอจะได้ไปต่อหรือเปล่านะเรื่องของกีฬากับการขับรถไม่น่าจะไปด้วยกันได้ฟังได้เฉยๆนะฮะเวลาขับรถนี่ห้ามดูนะอันตรายทีเดียวเอาไว้ไปดูที่บ้านนะครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาใกล้จะหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยว19นาฬิกานะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาจนถึงช่วงท้ายนะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วันวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางความกังวลของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นิตประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
3: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนขึ้นในร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนของเขาอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการจะเด็ดขาดรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองโดยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุด ด้วยการไล่ออกสถานเดียว
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นจึงให้สำนักงานกพ.ประสานกับสมาคมองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกพ.มีมติเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการคือตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเพื่อถอนใบรับรองฐานภาคกได้ทุกกรณีจัดทำแผนปฏิบัติการขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้สำนักงานกพ.นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับทุกประเภทหรือปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกับผู้เคยผู้จริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างมลทินศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
5: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
2: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะ และยึดหลักวินัยการเงินการคลังซึ่งมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มียอดการเบิกจ่าย 50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์จังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้โดยย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
7: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่นั่นเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
6: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันคลอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก ล่าวถึงกรณีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
8: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาพิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวล

0: เช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุพันยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุธามาศสาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนาวเอกอาวุโสหวังเสี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการที่ระบุว่า PLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการถือเป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทานทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ

0: ด้านนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องมีการตัดสินว่านางดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2ใน3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชาเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทบทวนเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเนย์มาร์ประกาศอำลาทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการฝ่าผลงาน130นัด80ประตู59แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:11 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาเวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทลาวหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายไกรนฤพรเมธี ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธัญกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทาน
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Fashion Show.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่า

0: ำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569เรากำลังเข้าสู่ไตรมาสที่3ของปีใหม่นะครับแล้วก็ทางเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กของผมเองก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะครับแวะมาอัปเดตข่าวสารร่วมกันทุกค่ำคืนวันจันทร์จนถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณครับทาง TikTok Live เชียงใหม่ Reality Talk และลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่ Radio นะครับสามารถติดรับฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ที่ chiengmairadio.com รวมถึงโพสต์ไฮไลท์บนแฟนเพจของรายการนะครับ Facebook เชียงใหม่ Reality Talk และ TikTokเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ก YouTube เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับผมธิติพันธ์นะครับนำเสนอคุณผู้ฟังเป็น2ช่วงของรายการนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กนำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวในประเทศเราในภูมิภาคของเรารวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิตของคุณผู้ฟังด้วยนะครับเอามาบอกเล่า90แจ้งข่าวให้ทราบอัปเดตข่าวสารให้ทราบในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์กครับเรื่องของอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เคล็ดลับการดูแลสุขภาพในบางวันอาจจะเป็นเรื่องของบันเทิงดูหนังฟังเพลงท่องเที่ยวเดี๋ยวก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันทาง Facebook Live ตอนนี้ก็เข้ามาหลายท่านแล้วนะครับแฟนรายการประจำทั้งนั้นเลยคุณเจี๊ยบวีรวรรณครับคุณอัศวิน A1 คุณนิวเทลคุณแม่จันทราสวัสดีนะครับมีคุณทักทายครับนิวสวัสดีครับคุณแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาเขียวคุณตุนกรุ๊ปนะครับสวัสดีนะครับก็คุ้นเคยกันดีนะครับหลายๆท่านก็อยู่ร่วมกันเป็นประจำทุกวันทุกค่ำคืนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปพักกันท่านกำนันสุชาติจุฬาภรณ์สวัสดีครับคุณจูด้วยแม่คุณอัศวินคุณนี่เป็นห่วงจังเลยนะคุณจูสวัสดีครับคุณบีแฮปปี้สวัสดีครับ Good evening นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับเบรกแป๊บหนึ่งครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ได้มาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV

ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเผื่อจะได้อัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันครับคุณพันนีทีม21ครับรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้รับฟังรับชมที่ไหนบ้างแจ้งอัปเดตความคมชัดเข้ามาด้วยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าคุณโอ๋จ๋าครับสวัสดีนะครับคุณการ์เดเนอร์สวัสดีครับผมคุณสรพรพรมอุไรนะสวัสดีครับคุณรังสฤทธิ์8สวัสดีนะครับสวัสดีครับครับคุณสกลธนะชมสุวรรณชมสวรรค์นะครับสวัสดีครับคุณโอเคสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวคุยกันเรื่องเนื้อหากันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าร่วมกันคุณผู้ฟังครับเรื่องของอากาศกันก่อนเลยหลังจากพักรบอยู่พักไป2วันพักกล่องเสียงพักไป2วันครับวัน2วันนี้ฝนตกนะที่เชียงใหม่ฝนตกแต่ไม่ถึงกับเยอะแต่ว่าตกคือตกในช่วงเวลาสั้นๆแต่ตอนที่ตกเนี่ยถือว่าหนาแน่นนิดนึงนะครับก็ชุ่มชื้นกันไปชุ่มชื้นกันไปแล้วก็เย็นสบายกันไปนะครับช่วงนี้ยังเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนอากาศนะครับผมอ่านดูจากกราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับวันนี้ตอน 5:00 น.พยากรณ์ไว้ว่าภาคเหนือจะมีฝน 60% นะครับภาคอีสานฝน 60% ภาคกลาง 40% ภาคตะวันออก 70% นี่หนักจะหนักหนักกรุงเทพปริมณฑล 40% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 30% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 20% นะครับแล้วก็เรื่องของพายุไมสักเดี๋ยวดูนี่ก่อนจะข้ามไปพายุไมสักมีการคาดหมายสายสภาพอากาศครับคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่6คือวันนี้ไปจนถึงวันที่12ก็คือวันอาทิตย์นะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับฝนตกหนักฝนสะสมอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง10ถึง12ทะเลฝั่งอันดามันตอนบนนะครับคลื่นลมจะแรงนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งพายุไต้ฝุ่นบาวีฮะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันในวันที่11กับ12กรกฎาคมคือวันเสาร์อาทิตย์ท่านที่จะเดินทางไปในโซนนั้นครับท่านที่มีญาติมีคนรู้จักอยู่โซนนั้นนะครับขอให้แจ้งติดตามประกาศแล้วก็ติดตามเรื่องของสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดเพราะว่าดูแล้วบาวีนี่มาแรงนะครับบาแรงน่าจะหนักแล้วก็มีการแจ้งกำชับมาว่าวันที่7 8 9ครับคือวันอังคารพุธพฤหัสประเทศไทยนั้นอาจจะมีฝนลดลงทั้งประเทศนะครับแต่ว่าภาคเหนือกับอีสานตอนบนเนี่ยก็ยังจะเป็นโซนที่มีฝนตกหนักบางแห่งอยู่นะครับเพราะว่ามีร่องมรสุมเคลื่อนขึ้นไปที่เมียนมากับจีนตอนใต้แล้วก็เวียดนามตอนบนด้วยนะครับครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ตอกย้ำเรื่องของฝนถล่ม38จังหวัดภาคตะวันออกตกหนัก 70% นะครับก็รับกับเมื่อกี้เชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ครับภาคอีสานครับหนองคายอุดรธานีเลยมุกดาหารบึงการสกลนครนครพนมครับภาคกลางครับกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกเยอะเลยครับภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับภาคใต้โอ้ภาคใต้เยอะเลยนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลานราธิวาสนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานคร 40% ของพื้นที่รวมปริมณฑลนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมของทั้งประเทศคุณฟังครับวันก่อนคุยเรื่องของคุณเอกลินครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเอกลินนะครับคุณซอลิโอสวัสดีครับคุณโน้ต3659สวัสดีครับก้อยรัชดาพรสวัสดีครับคุณน้องมิเกลสวัสดีครับนะคุณสกลธนาชม
ชมสวรรค์

ถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับติดกด follow ขอให้เกียรติกด follow ด้วยขอบพระคุณมากๆครับฝากแชร์ด้วยนะครับถ้าดูแลรายการเป็นประโยชน์แชร์ให้เพื่อนๆด้วยคุณโอเคครับผมสวัสดีครับคุณธรรมะคนโสดสวัสดีครับคุณฟังครับพายุไมสักเนี่ยยังมีอิทธิพลอยู่นะครับคือ24ชั่วโมงข้างหน้านับจากตอนนี้ไปนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกยังจะมีฝนหนักมากในบางพื้นที่นะครับอิทธิพลมาจากพายุไมสักนะครับคลื่นลมก็สูง 2-3 เมตรทะเลฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยด้วยนะครับยังมีผลอยู่นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมีน่าจะคลายตัวไปเป็น depression นะครับแล้วก็จะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศนะครับแต่ก็ยังมีผลให้ภาคเหนือภาคเหนือช่วงนี้ยุ่งจังเอ๊ะผมดูแล้วคือฝนมันไม่ได้ทิ้งช่วงนะเคยบอกเคยมีพยากรณ์อากาศมาบอกว่าฝนจะทิ้งช่วงแล้วก็จะมีฝนอีกทีกลางเดือนกรกฎาคมแต่ตอนนี้ยังไม่หยุดเลยเว้นไปสักวันหนึ่งตกอีกละเว้นไปสักวันหนึ่งตกอีกละนะครับก็ดีครับมันให้มันเป็นสมเป็นหน้าฝนแล้วก็เรากำลังกังวลเรื่องของความแรงคือถ้าฝนตกไม่ได้ปริมาณในมาตรฐานในแต่ละปีเนี่ยน้ำปริมาณในที่จะกักเก็บในเขื่อนสำคัญเขื่อนใหญ่ๆสำคัญในบ้านเรานะครับที่จะเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ตอนฤดูแล้งกับการเกษตรกับประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยก็แม่งัดแม่กวงนะครับทางโซนใหญ่ๆภาคกลางเราไปก็เขื่อนภูมิพลเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนอะไรเนี่ยคือเขื่อนใหญ่ๆสำคัญน้ำมันควรจะ 80% ขึ้นไปของความจุเขื่อนมันถึงจะพอหล่อเลี้ยงชีวิตแบบปกติในช่วงฤดูแล้งได้นะครับมากเกินไปก็ไม่ดีพอมากเกินไปเราก็ต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนก็กลายเป็นน้ำท่วมอีกนะครับน้ำท่วมเพราะน้ำมันทางไปต้องยอมรับว่าทางไปของน้ำมันเหลือน้อยมันไม่เหมือนสมัยก่อนละเพราะว่าการก่อสร้างการถมการอะไรปลูกสิ่งปลูกสร้างมันเยอะกว่าสมัยก่อนน้อยไปก็ไม่ไหวน้อยไปก็บางปีแล้งหนักอย่างว่านาทำได้แต่นาปีนาปรังห้ามทำเนี่ยแทนที่เขาจะได้ทำกัน2รอบในแต่ละปีก็ได้ทำรอบเดียวนะครับครับปีนี้ตอนแรกก็คาดการณ์ว่าฝนจะแรงแล้วก็น่าจะแรงยาวไปจากซูเปอร์เอลนีโญแต่ตอนนี้คือไม่น่าจะทิ้งช่วงแต่แรงอ่ะคงจะแรงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้เราสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เยอะนี่นะครับก็จะช่วยได้เยอะในช่วงซูเปอร์เอลนีโญคือปลายปีประมาณปลายปีเนี้ยจนถึงกลางปีหน้านะครับที่มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะแรงนะครับครับผมเห็นเขาทำนากันทั้งปีคุณอัศวินชัยเพราะว่าน้ำเราพอไงครับทุกวันเนี้ยน้ำเราพอนะแต่บางปีมันทำกันแค่ครั้งเดียวนะครับทำนาบนหลังโคตรอุ้ยคุณอัศวินคนนี้มันล้ำลึกจริงๆคนชมผู้ที่ไม่ชอบเรียนนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณนิรุตเอสชานมไข่มุกครับสวัสดีครับพี่คิงครับสวัสดีครับคุณชูศักดิ์ครับสวัสดีครับทำน้ำมันล้ำลึกจริงๆคารมคมหอกคมง้าวมากนะครับเอาประชาสัมพันธ์กันอีกสักนิดนึงครับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกันตนหรือมีเพื่อนๆมีญาติครอบครัวเป็นผู้ประกันตนนะครับแจ้งกันนะเข้าไปช่วยกันนะครับเข้าไปช่วยกันโหวตร่างกฎหมายนำประกันสังคมออกจากระบบราชการครับวัตถุประสงค์มีอย่างเดียวเลยให้เงินประกันสังคมเราในอนาคตนั้นปลอดภัยให้เงินของผู้ประกันตนที่สะสมไว้ไม่ถูกเอาไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่างที่เขาเอามาแฉให้เราฟังเมื่อปีที่แล้วทั้งปีเรื่องประกันสังคมไม่อันดับหนึ่งมีคลิปไฮไลท์ผมที่ผมตัดสั้นเอาลงในติ๊กต็อกของรายการนะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบไอทีของประกันสังคมนี่มีคนเข้ามาดูหมื่นกว่าคนดูด้วยแล้วก็ชื่นชมด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เราปล่อยไว้นะคุณฟังให้เขาบริหารเงินเราแบบนี้นะแบบว่าตรวจสอบก็ไม่ได้ขอดูเอกสารโน่นนี้นั่นก็ไม่ยอมให้นะครับคือมันนะเอาสิทธิ์อะไรมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินเขาซะหน่อยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้มีโอกาสล้มละลายได้เลยแน่นะข้างหน้านะครับอันนี้ก็ถือว่าให้เราต้องเข้าไปรักษาสิทธิ์ของเราให้ได้รับสิทธิ์อย่างทั่วหน้าบริหารมันต้องโปร่งใสมันต้องตรวจสอบได้คือร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มี2ร่างร่างนึงเป็นของพรรคเพื่อไทยอีกร่างนึงเป็นของภาคประชาชนโดยคุณไอรักชนกผมไปอ่านดูแล้ว
คุณฟังครับติ๊กเห็นด้วยทุกข้อครับติ๊กเห็นด้วยทุกข้อทั้งสองล่างนะครับแล้วก็ก่อนกดส่งก่อนกดซับมิ้นท์ด้านล่างยังเขียนว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับคือว่าเป็นการเช็คว่าเราไม่ใช่บอทก็ติ๊กด้วยแล้วก็ค่อยกดส่งไปช่วยกันนะคุณฟังไปช่วยกันเพราะว่าผมดูแล้วเหมือนจะมีแนวโน้มว่าทุกพรรคการเมืองเขาก็เอาด้วยในเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องของความถูกต้องเป็นเรื่องของคน22-23 ล้านคนที่ต้องถูกหักเงินสมทบแล้วก็เก็บสะสมไว้ให้ตัวเองในวันที่ตัวเองเลิกทำงานวันที่เกษียณแล้วมันยังหมายถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ควรจะได้รับการดูแลแล้วก็ครอบคลุมมากกว่าปัจจุบันมันจ่ายตังค์อ่ะจ่ายตังค์สมทบอ่ะทั้งเงินของผู้ประกันตนเงินของนายจ้างเงินของรัฐบาลบางส่วนจ่ายสมทบเข้าไปแต่สิทธิในการเบิกจ่ายของรักษาพยาบาลมันสู้บัตรทองไม่ได้ณวันนี้นะเขาก็บอกอย่างน้อยมันใกล้เคียงกว่านี้หน่อยเถอะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อยช่วยกันเราเป็นเจ้าของสิทธิ์เราไปช่วยในการโหวตนะครับคนทำงานแทนเราที่อยู่ส่วนกลางเขาก็เหนื่อยนะเพราะว่าท่านอย่าลืมว่าทุกวันนี้คนที่มันคอยหาประโยชน์จับกันสังคมเนี่ยเราก็เห็นในตามสื่อบ่อยๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาบริหารมายังไงแต่ว่าเท่าที่ดูคือมันไม่ถูกใจคนรุ่นใหม่หลายๆคนนะครับเอออะไรก็จะเอาปฏิทินอย่างเดียวเนี่ยนโยบายหลักที่ท่านหาเสียงนะท่านจะทำปฏิทินให้สวยกว่าเดิมโอ้ยอยากจะนั่งอยู่ใกล้ๆใกล้ยังเลยนะครับอย่าลืมนะครับคุณฟังมันจะโหวตได้ถึงพรุ่งนี้นะแล้วผมเอาเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะไว้ในโพสต์ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยแล้วกันนะครับช่วยกันครับคนละนิดคนละไม้คนละมือสิทธิ์ของเราโพสต์เห็นด้วยทุกข้อนะครับทั้ง2ร่างนะครับมี2ร่างนะครับกดเข้าไปทั้ง2ร่างแล้วก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ค่อยกดส่งครับนี่ครับโอเคมีอะไรอีกในส่วนของอากาศนี่ก็เรื่องของอากาศก็น่าจะครบแล้วนะครับเมื่อเนี่ยเรื่องประกันสังคมนี่คนตื่นตัวกันมากนะครับเมื่อประมาณ 6-7 ชั่วโมงที่แล้วนี่เว็บล่มคนเข้าลิงก์ไปมากนะครับแต่ตอนนี้ก็คงจะลงได้ตามปกติแล้วนะครับโอเคต่อไปครับคุณผู้ฟังขอแวะมาที่เชียงใหม่นิดนึงนะครับท่านที่อยู่เชียงใหม่แล้วอยากจะเป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เปิดแล้วสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล100ท่านสมัครได้หมดทั้งบุคคลทั่วไปแล้วก็ผู้พิการนะครับผ่านระบบออนไลน์บัญชีมีอายุ2ปีนะครับก็ไปดูในเว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เสิร์ชหาใน Google ครับลิงก์รับสมัครก็คงจะมีอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็งานอีกอันนึงนะครับสำหรับท่านที่ชอบเรื่องของอาหารการกินนะฮะเรื่องของเดินชิวๆเที่ยวนะครับแล้วก็มีอาหารอร่อยๆกินเรียนเชิญได้ที่The New Thai Fair Experience นะครับในงาน Fun and Friend Zone ปีที่5ที่จัดติดต่อกันปีที่5ที่ Central Festival เชียงใหม่นะครับ 3-12 กรกฎาคมนี้สตรีทฟู้ด4โซนไฮไลท์ครับโอ้โหมีหมดช้อปปิ้งกันสนั่นโซนสินค้าดีท้องถิ่นศิลปินวันที่5แบงค์อภิวัฒน์ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับคอนเสิร์ตวันที่7อิทเอ็ดดี้ตลาดแตกวันที่9อาภาพรนครสวรรค์วันที่11ฟังกี้เบอร์เกอร์เอ็กซ์ชมัยพรโปรเจกต์มิสเตอร์ทีมโซโดดาแบนฟิลเดอะเบิร์ดนี่นะครับมุนฟิลเดอะเบิร์ดนะครับเยอะก็เรียนเชิญท่านที่ชอบงานแนวสไตล์นี้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับท่านที่เป็นเจ้าของนะเป็นครอบครัวของน้องหมาน้องแมวนะครับที่ได้บริจาคร่างของน้องๆให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเป็นอาจารย์ใหญ่ครับนะครับทางด้านคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ขอเชิญครับท่านที่มีจิตศรัทธาสิทธิ
เก่าศิษย์ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับไปร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์เลี้ยงร่างอุทิศไปร่วมกันระลึกถึงสัตว์ที่เป็นครูทางการศึกษานะครับให้กับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสัตวแพทย์ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักที่ท่านเคยสร้างความผูกพันกับเขาและตอนนี้เขาก็จากเราไปแล้วจากไปไม่จากไปเปล่าจากไปแล้วยังสร้างคุณูปการด้านวิชาการด้านการรักษาเพื่อนๆสัตว์เลี้ยงที่ยังอยู่ให้พ้นจากความเจ็บป่วยความทุกข์โดยอุทิศร่างกายของตัวเองนั้นให้นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาให้เอามารักษาสัตว์เลี้ยงปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ให้หายเจ็บป่วยนี่ก็คือเป็นอาจารย์ใหญ่อะเอาง่ายๆเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับเป็นอาจารย์ใหญ่วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมครับห้องประชุมชั้น3อาคารสัตวเวชบำรุงคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดการ 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้านะครับก็ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมพิเศษเพื่อรำลึกถึงสัตว์เลี้ยงร่างอุทิศ9โมงถึง10โมงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์เลี้ยงร่างอุทิศตามหลักศาสนาพุทธนะครับ10โมงถึง11โมงกิจกรรมร่วมระลึกถึงสัตว์เลี้ยงร่างอุทิศนะครับก็ไปรับเรื่องถึงน้องๆ นะครับแล้วก็ส่งน้องๆไปสู่ดาวแมวดาวแมวดาวน้องหมาดาวอะไรก็ตามนั้นที่เขาจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเขาอย่างมีความสุขนะครับตลอดการไปนะครับท่านที่มีจิตศรัทธาก็ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลได้นะครับลองเข้าไปดูเซิร์ชดูในรายละเอียดนะครับไปเซิร์ชดูในเว็บไซต์ของคณะสัตวแพทย์สามแห่งในเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ข่าวการกุศลเนาะข่าวที่มีความรักความผูกพันอยู่ในกิจกรรมนั้นนะครับไข่ไก่ปรับขึ้นราคาแล้วนะครับคุณผู้ฟังไข่ไก่ปรับขึ้นแผงละ6บาทมีผลแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ต้องซื้อนะไข่ไก่นี่ถือว่าเป็นอาหารที่โปรตีนสูงนะครับคุณค่าอาหารสูงแล้วก็ผมก็ว่ามันคงน่าจะเป็นราคาถูกที่สุดละสำหรับอาหารในแง่โปรตีนสูงประโยชน์สูงที่หาซื้อได้ง่ายที่สุดนะไอเนี้ยถูกสุดละคือไข่ไก่เนี่ยนะครับไข่ไก่เอาละครับเดี๋ยวต่อไปขออนุญาตอัปเดตข่าวตรงนี้นิดนึงครับคุณผู้ฟังจากกรณีที่มีเนี่ยเขาใช้ชื่อไว้ในใช้ชื่อในโลกโซเชียลนะว่ามาเฟียกดบัตรมันเป็นยังไงมาเฟียกดบัตรคืออย่างนี้มันมีกรณีที่ว่าเขาจำหน่ายบัตรผมแน่น่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตผ่านจำหน่ายผ่าน 7-Eleven นะครับแล้วก็ลูกค้าก็เดิน walk in เข้าไปก็สามารถที่จะไปขอซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็จากเคาน์เตอร์นะพนักงานเขาก็จะช่วยกดจองให้ทีนี้เนี่ยบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะมีจำนวนจำกัดแล้วก็เวลามันกดก็หดคงกดกันแย่งจองอ่ะนะครับพนักงานก็กดทันบ้างไม่ทันบ้างก็ได้กันไปบ้างไม่ได้กันไปบ้างเนี่ยครับมีลูกค้าผู้ชายรายหนึ่งครับก็ไปซื้ออย่างเงี้ยกับน้องที่อยู่เคาน์เตอร์เซเว่นปรากฏว่าน้องกดไม่ทันหรือมันเกิดจากอะไรไม่รู้นะครับเขาก็วีนใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมกับพนักงานเซเว่นอีเลเว่นเรื่องจองบัตรคอนเสิร์ตกรณีนี้ถูกเผยแพร่คลิปนี้ผ่านสังคมออนไลน์นะครับลูกค้าพนักงานภายในร้าน 7-Eleven ให้บริการกดบัตรคอนเสิร์ตเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาวันที่4ก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมานี้แหละนะครับแล้วก็ใช้ถ้อยคำไม่ดีเลยแล้วก็หลายท่านก็คงเห็นแล้วนะครับว่าถ้อยคำใช้แบบไหนบ้างนะครับ CPO เขาก็ออกแถลงการมานะครับเอาตรงๆปกป้องพนักงานเพราะว่าดูแล้วพนักงานไม่ผิดพนักงานไม่ได้ผิดเลยแต่ว่าคนเนี้ยเขาพอเขาไม่ได้ดั่งใจเขาก็ด่าพนักงานหลายท่านในโลกโซเชียลก็เห็นว่าเหมือนกับพวกนี้มันไม่ยื้อไปดูคอนเสิร์ตจริงอ่ะมันจะพยายามไปกว้านซื้อไปกดซื้อบัตรอย่างเงี้ยในราคาถูกในราคาปกติเสร็จแล้วเขาจะเก็บไว้แล้วบัตรเนี้ยเขาเรียกว่าไปรีเซลเ
จะเอาไปขายต่อให้กับคนที่กดซื้อบัตรไม่ได้แล้วก็อยากจะไปดูคอนเสิร์ตในราคาที่แพงขึ้นอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องปกติเรากดซื้อบัตรให้เขาไม่ได้เขาก็สูญเสียรายได้กำไรในส่วนที่เขาจะได้ไปประมาณนี้ก็เกิดอาการวีนแตกสลิงแตกใส่น้องพนักงานตอนนี้ CP ก็ออกมาแถลงการในแนวทางที่ว่ามันต้องเคารพซึ่งกันและกันทางร้านทางพนักงานก็พยายามบริการดูแลลูกค้าอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันลูกค้าก็ต้องให้เกียรติพนักงานให้เกียรติ CP ด้วยนะครับควรสุภาพนะแล้วก็ CP ก็คุ้มครองสิทธิ์ศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ดำเนินการแจ้งความตามกระบวนการทางกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์พนักงานนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีไหว้สวยรวยกระเช้าอยู่ไหมนะครับสวัสดีคุณบอลภาคภูมิครับสวัสดีคุณยูสเซอร์413879คุณพอภูมิชลาภูมิชลาครับสวัสดีนะครับคุณอะไรเนี่ยตั้งในครับจากหูอะไรเนี่ยไข่ขึ้นราคาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับใช่ครับคุณอาทิสคุณอบครับคุณสอมอบ้านหนองนะครับคุณเลิฟครับสวัสดีนะครับคุณโซสวัสดีครับคุณโซอี้สวัสดีนะครับนะคุณวิภา730ครับสวัสดีนะครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีนะครับย้ำกติกานะคุณผู้ฟังครับช่วยกันไปลงเห็นด้วยกับร่างพรบทั้ง2อันด้วยนะครับจะหมดเขตพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าดูแล้วถ้าผ่านเข้าไปในสภาแล้วนะครับก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าจะมีพรรคการเมืองไหนยกมือคัดค้านบ้างเรื่องเนี้ยอยากเห็นเหมือนกันนะครับก็จะได้รู้กันไปนะโชว์เลยว่าใครยกมือเห็นด้วยใครยกมือไม่เห็นด้วยบ้างนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของเงินออมยามเกษียณในยามบั้นปลายชีวิตของคนใน23ล้านคนก็ดูว่าแล้วพรรคการเมืองไหนจะกล้าโหวตโนบ้างนะครับคุณ KKZ สวัสดีครับคุณฟังครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกรณีทุจริตสอบข้าราชการระดับสูงแล้วก็เจ้าที่สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น5คนว่าเรื่องนี้กำหนดครบเวลาการตรวจข้อจริงจริงๆมันครบตั้งแต่วันที่3แล้วล่ะ7วันนะครับ7วันแล้วก็ตอนนี้เขาบอกอัปเดตข้อมูลก็คือยังไงถ้าเจอก็คงต้องออกให้ออกไว้ก่อนนะครับเพื่อความง่ายในการสืบสวนสอบสวนจะออกแบบไหนเพราะว่าถ้าปลดออกกับไล่ออกเนี่ยจะไม่ได้บำนาญเลยนะคุณจะทำสะสมอายุราชการมาเกิน25ปียังไงก็ตามถ้าไล่ออกกับปลดออกนี่คือคุณจะไม่ได้บำนาญเลยและดีไม่ดีคุณจะโดนคดีอาญาด้วยจะติดคุกด้วยแต่ถ้าให้ออกหรือให้ลาออกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญอยู่อาจจะเป็นคดีที่ไม่ร้ายแรงแต่นี่มันร้ายแรงนะมันร้ายแรงนะครับอ่ะเขาถามถึงว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยจะมีการดำเนินคดีอาญาต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นกับการสอบสวนนะว่าผลการสอบสวนวินัยจะออกไปยังไงนะครับแล้วก็ผลกำหนดในการตรวจสอบกระดาษคำตอบกับผลคะแนนของผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว 15,000 คนเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าคือเป็นการตรวจผลการประกาศคือประกาศคะแนนเท่าไหร่แล้วก็เอากระดาษคำตอบในไฟล์รูปกระดาษคำตอบมาทาบนะครับถ้าเกิดว่าออกมาไม่ตรงกันก็ต้องเสนอเรื่องปลดให้ออกมาก่อนให้ใครอ่ะใครที่มีชื่อออกมาก่อนแล้วก็จะมีการเลื่อนครับจะไม่มีการสอบใหม่จะเป็นการเลื่อนคนที่อยู่ลำดับถัดไปหรือคนที่อยู่ลำดับสำรองอะไรประมาณนั้นนะหรือคนที่อยู่ลำดับถัดไปในบัญชีของคนที่สอบได้ที่เขารอบรรจุอยู่เนี่ยนะครับเอาขึ้นมาแทนเลยนะครับถ้าเจออีกก็เอาอีกออกอีกประมาณนั้นนะครับก็ต้องอย่างนั้นเป็นให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาตั้งใจสอบแล้วก็เขาสอบเข้าไปได้จริงๆเขาก็ควรได้ตรงนั้นนะไอ้เรื่องทำไมคะแนนผิดปกติเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นเลยครับคะแนนมันผิดปกติเพราะว่าอะไรก็เพราะว่า
ก็เพราะว่าประกาศคะแนนไปก่อนแล้วก็มันไล่แก้กระดาษคำตอบให้ตรงกับคะแนนที่ประกาศมันก็มีแค่นั้นน่ะข้อเท็จจริงมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆนะครับสวัสดีคุณ UTKD ลุงชาญ50บวกยังเท่สวัสดีนะครับลุงชาญ50บวกยังเท่นี่ที่เป็นดาราด้วยใช่ไหมใช่ละผมจำได้ละเคยเจอตัวจริงท่านหนึ่งโง่เท่มากหล่อมากคุณน้องโซดาค่ะสวัสดีครับคุณปุยฝ้ายสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวโอแต่ตอนนี้2:43เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้าผมมีเรื่องราวของจังหวัดเชียงใหม่เรื่องนึงที่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากแล้วก็ใกล้ตัวผมก็เลยโยกเอามาไว้ในช่วงวาไรตี้เรื่องเดียวช่วงเดียวไปเลยนะครับเพราะว่าน่าจะได้คุยกันยาวหน่อยก็คือเรื่องของจะมีโรงงานผลิตแล้วก็ผสมยางมะตอยมาเปิดที่หมู่2แม่ริมเมืองแก้วแม่ริมในโซนชุมชนบ้านต้นพึ่งแต่ว่าทำไมถึงต้องเจาะจงเรื่องนี้นะเพราะมันมีข้อสังเกตข้อสงสัยหลายอย่างว่าเนื่องจากว่าจุดที่โรงงานนี้ตั้งเป้าว่าจะตั้งผมยังไม่ได้ไปเห็นสถานที่จริงนะครับแต่ว่าในโซเชียลของอำเภอแม่ริมนี่เดือดมากว่ามีคนไปดูแล้วว่าเขาถมที่เขาทำกำแพงกันดินแล้วอะแสดงว่าเขามั่นใจมากว่าเขาจะเปิดได้และเขาไปเอาความมั่นใจมาจากไหนทั้งที่โซนนี้จุดนี้คือกลางชุมชนทำไมถึงทำไปก่อนเพราะนั้นตอนนี้ที่แม่ริมเดือดมากแล้วก็กำลังจะสกัดเรื่องนี้เพราะมันจะส่งผลกับระบบนิเวศส่งกับสุขภาพส่งผลกับอนาคตของชุมชนนี้ของลูกหลานไปอีกนานเลยคือถ้าจะสกัดก็ต้องเอาตั้งแต่ตอนนี้จะไปรอให้เขาสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะยากละนะครับก็เหมือนกับว่าเขาก็จะอ้างว่าก็ผมเรื่องดำน้ำไปคุณถึงไม่มานู่นนี่นั่นตอนนี้ที่เรื่องนี้ที่แม่ริมกำลังเดือดมากเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงอะไรที่ทอล์กเรื่องของโรงงานยางมะตอยที่แม่ริมตอนนี้แม่ริมเดือดปุดๆสักครู่เดียวนะครับ

0: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
0: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
0: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
0: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วง Variety Talk
5: สองทุ่มห้าสิบนาทีต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talkในช่วง Variety นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy เสริมสวนมนัสเชียงใหม่ SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอม และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ย่านนิมมานนะครับแล้วก็คุมยารีสอร์ทแอนด์สปาบิวตี้คอลเลกชันในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับสำหรับฟูรามาเชียงใหม่และคุมยานั้นมอบส่วนลด 15% สำหรับแฟนรายการเชียงใหม่วันละที่ท้องนะครับเพียงแค่แจ้งว่าเป็นแฟนรายการของผมรับไปเลยส่วนลดเครื่องดื่มและอาหาร 15% ทันทีครับขอบคุณ Product Creation นะครับขอบคุณ Nice Clothing and Design และขอบคุณ Gen Farm เชียงใหม่สำหรับการสนับสนุนรายการนะครับทักทายฟังครับเดี๋ยวนี้2ทีเดี๋ยว3ทุ่มที่เชียงใหม่เรดิโอจะตัดสัญญาณนะครับแต่ถ้าครั้งผมจะพยายามควบคุมเวลาให้ทันเวลากันนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางวิทยุกับฟังผ่านทางออนไลน์ของทางสถานีก็จะได้เนื้อหาไปพร้อมกันแต่ถ้ามันไม่จบจริงๆนะครับผมก็จะคุยต่อจนจบนะครับ3ทุ่มกว่าก็ว่ากันไปตามนั้นขอบคุณคุณวาเองครับขอบคุณคุณพี่ทัศน์นะครับขอบคุณคุณแมนนาลูกชิ้นทอดขอบคุณคิดคุณพระพายครับขอบคุณคุณฮามะครับขอบคุณคุณเควินครับสวัสดีนะครับคุณปันลาสวัสดีนะครับน้องอ๋อน้องนินิสานินิสวัสดีจ้าคุณวีแบนครับสวัสดีครับคุณยูทีเคดีสวัสดีนะครับคุณฟังครับมีประเด็นเดือดเกิดขึ้นที่หมู่สองบ้านต้นพึ่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้5กรกฎาคมมีการประชุมกันที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นพึ่งหมู่2ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นการรวมตัวกันของพี่น้องหมู่บ้านต้นพึ่งและใกล้เคียงคัดค้านการสร้างโรงงานยางมาต่อยเมื่อวานนี้คือหลายร้อยคนมากนะครับมีหลายร้อยคนที่เป็นชาวบ้านต้นและมีอีกหลายคนที่เป็นชาวบ้านข้างเคียงที่ดูแล้วน่าจะได้รับผลกระทบด้วยนะครับมีคุณสุเทพใจปาผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นพึ่งพร้อมทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสันทรายที่มีพื้นที่ติดกันนะครับพอมีการทราบข่าวว่าจะมีการสร้างโครงการก่อสร้างโรงงานยางมาต่อยเกิดขึ้นในพื้นที่ก็รวมตัวกันเรียกร้องให้ยุติโครงการก่อสร้างนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการก่อสร้างก็ตามนะครับชาวบ้านเกรงว่าถ้าได้ลงมือก่อสร้างไปแล้วเนี่ยจะยากต่อการเรียกร้องให้ยุติและถ้ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นจริงชาวบ้านก็หวั่นว่าจะมีผลกระทบระยะยาวครับทั้งกลิ่นทั้งน้ำเสียทั้งการทำลายระบบนิเวศของหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร

พื้นที่ใกล้กับวัดใกล้โรงเรียนนะครับเบื้องต้นก็ประสานทั้งท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพื้นที่ก็คือสสพุทธิตาชัยอนันต์หรือสสจีนนะครับเป็นสสเชียงใหม่เขต4คุณมนัสคำจันทร์เป็นสมาชิกสภาจังหวัดในเขตอำเภอแม่ริมเขต1นะครับมารับฟังแล้วก็รับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็มีผู้บริหารจากเทศบาลตำบลเมืองแก้วก็ได้มาร่วมประชุมกับชาวบ้านพร้อมกับชี้แจงระเบียบการขออนุญาตก่อสร้างต่างๆเพราะวันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็คือคุณสุเทพใจป่าเนี่ยนะครับก็ขอมติโดยการขอชูมือให้ประชาคมชาวบ้านว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับการก่อสร้างครั้งนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็แน่นอนครับมาประชุมก็คือเขายกมือไม่เห็นชอบอยู่แล้วชาวบ้านก็โอเคอันนี้เป็นการเริ่มต้นก็พอใจแยกย้ายกันไปที่สุดในที่สุดนะครับคุณฟังครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องนี้จำนวนประชากรของหมู่2บ้านต้นพึ่งเนี่ยนะครับผมดูข้อมูลจากใน AI นะครับก็คงจะลิงก์ข้อมูลมาจากที่เคยสำรวจนะครับว่ามีประชากรอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็คือหมู่2บ้านต้นพึ่งเนี่ยนะครับเฉพาะหมู่2บ้านต้นพึ่งนะครับมีจาก AI นะเดี๋ยวนะมีประชากรอยู่ประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับแล้วก็196ครัวเรือนอันนี้ข้อมูลจากระบบสาธารณสุขข้อมูลครอบครัวนะที่ตั้งของโรงเรียนบ้านต้นพึ่งมีวัดนะครับแล้วก็มีชุมชนเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าทำไมประชากรถึงไม่ยอมเพราะว่ามันอยู่ในโซนที่อันตรายมากสำหรับถ้าจะมีโรงงานอันตรายแบบนี้อยู่ในพื้นที่นะครับโรงงานผลิตยางมะตอยเนี่ยครับคุณฟังครับถ้าตั้งขึ้นมาได้สำเร็จเนี่ยจะมีผลกระทบหลักๆเลยนะครับอยู่3ด้านคือเรื่องของมลพิษทางอากาศจากการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM ก๊าซพิษครับมลพิษทางกลิ่นแล้วก็ควันที่ทำให้เกิดการระคายเคืองกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมเนี่ยที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็สารก่อมลพิษออกผลกระทบต่อสุขภาพนี่มีแน่นอนนะครับการสูดดมควันแล้วก็ไอระเหยของยางต่อเข้าไปปริมาณมากว่าต่อเนื่องจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับระบบทางเดินหายใจก็จะมีการระคายเคืองแสบตาแสบคอไอเจ็บหน้าอกหายใจลำบากท่านที่มีโรคประจำตัวหอบหืดนี่เต็มๆผลกระทบรุนแรงเต็มๆอาการทางระบบประสาทครับกลิ่นสารเคมีและควันอาจจะทำให้ผู้รับสัมผัสเกิดอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้และก็อ่อนเพลียความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งครับควันยางมะตอยในกระบวนการผลิตอาจจะมีสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งสารนี้เรียกสั้นๆเป็นภาษาชาวบ้านว่าสารก่อมะเร็งครับเรื่องที่2เรื่องของมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อมกระบวนการในการให้ความร้อนแล้วก็ผสมมลพิษจากหินทรายและยางมะตอยจะก่อให้เกิดมลภาวะที่ส่งผลกระทบกับชุมชนใกล้เคียงฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการโม่หินผสมแอสฟัลต์สามารถฟุ้งกระจายไปในอากาศระบบกรองทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบแน่นอนมลพิษทางกลิ่นครับกลิ่นฉุนของยางมะตอยหลอมเหลวจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญลดคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในรัศมีใกล้เคียงเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ารัศมีเขาไกลขนาดไหนแล้วก็ในโซนของเมืองแก้วโซนของต้นพึ่งเนี่ยนะครับจะไปไกลถึงไหนบ้างก๊าซคาร์บอนแล้วก็ภาวะโลกร้อนครับกระบวนการผลิตปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้งานพื้นผิวแอสฟัลต์ยังคงดูดซับความร้อนก่อให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขตเมืองนะครับคุณฟังครับดูเรื่องของผลกระทบบ้างระยะรัศมีอันตรายนะครับของการก่อตั้งโรงงานผลิตยางมะตอยระยะรัศมีอันตรายนั้นนะครับอยู่ในระยะ 1-3 กิโลเมตร 1-3 กิโลเมตรแตกต่างกันไปตาม

0: ทำความใกล้แล้วก็ไกลอยู่ใกล้โรงงานอยู่ในวงในก็โดนหนักอยู่ไกลออกไปก็เบาไปหน่อยแต่ว่ายังไงก็ตือก็คือถ้านับโรงงานอยู่จุดศูนย์กลางนั้นเป็นรัศมีคำว่ารัศมีคือวงกลมออกไปในระยะ3กิโลเมตรทุกด้านจากโรงงานทีนี้มาดูครับว่าที่ชาวบ้านเขาไม่ยอมเนี่ยมันส่งกระทบผลกระทบตรงไหนบ้างนะครับ300เมตรถึง 1.5 กิโลเมตรคือชุมชนบ้านต้นพึ่ง600เมตรคือวัดพรหมประดิษฐ์หรือว่าวัดต้นพึ่งครับ700เมตรโรงเรียนวัดต้นพึ่ง800เมตรชุมชนบ้านน้ำต้น 1.3 กิโลเมตรชุมชนบ้านป่าบงครับ 1.5 กิโลเมตรโรงพยาบาลสันทราย300เมตรชุมชนบ้านห้วยเกียง700เมตรชุมชนบ้านก่อไกลและ 1.5 กิโลเมตรชุมชนบ้านป่าไผ่อันนี้คือแหล่งจุดสำคัญที่เข้าใจแล้วก็นึกภาพออกได้ในนี้มีหมดครับสวนดอกไม้ป่านกเอี้ยง
1: Refresh Refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
2: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังดึงกลุ่มเปราะบาง 5.3 ล้านคนลุ้นรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในเบื้องต้นได้มีการเห็นชอบการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายโดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในระหว่างการลงพื้นที่ลงทะเบียนจำนวน 5,383,393 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนต่อไปสำหรับการคัดกรองคุณสมบัติโครงการปี2569จะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้นอกจากนี้ยังได้นำความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569มาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทโดยจะไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเนื่องจากสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปโดยเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูการเพาะปลูกและในบางกรณีเป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติจึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นนอกจากนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยเชื่อไทยพลัสเป็นระยะเวลา2เดือนระหว่างวันที่1สิงหาคม2569ถึง30กันยายน2569เนื่องจากผู้ถือบัตรดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงการเปิดลงทะเบียนทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไปจะมีการนำเสนอครม.เพื่อพิจารณาก่อนประกาศผลการลงทะเบียนตามกำหนดในวันที่17กรกฎาคม2569ต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร ทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเตรียมใช้ Traffic Fondue รับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บแก้ปัญหาฉับไวดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัสทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondue ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและรัฐบาลพร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานทุกคนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: ความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: refresh, refill the music
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยล้ำซับ Construction รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92
3: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับ Construction รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

ราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็

ย91ปีจากไปคนฟังเต็นประจำระว่ากลางวันและกลางคืนและเมื่อเจ้าจึงป่ออุ้ยและคณะศรัทธาญาติโยมที่ไปนั่งฟังตุเตนั้นเป็นคนเล่าจ่าให้ฟังป่านวังนั่งเนี้ยเป็นแฟนพันแท้หมดเลยเนี่ยหลวงป่อเนาะฟังดูแล้วก็ดีอกดีใจเนาะบาธรรมะที่ได้โอจ่าออกไปนั้นมีคุณมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อท่านผู้ฟังฉะนั้นตุเจ้าต้องขออนุโมทนาขอบใจบรรยากาศฟังเทศฟังธรรมก็ตั้งอกตั้งใจสำรวมกายวาจาใจดีต้องขออนุโมทนาเนอร์กับข้อควบด้วยนะอนุโมทนาหนักๆวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมวันแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปเอามาปูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จะบอกข้อศีลสิกขาบทเนาะตั้งใจไว้พระกันเนอะระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพระเจ้าอภิวาทพระ

for me, Papa Chow. For Putin, Bubukban, Rapraput. Sawakato, Bakawata, Tambo. Pratham Pintamti, Prapu me, Papa Chow. That why delay. Tambang Namatsami. Papajau namatsakan pratham kra pratham supati pando pakawato javaka sangko pratsong savokong prapumi prapajau patibadileo sangkang namami kapajau นอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ชีวิตนึกอะตินนาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการลักการโลภการโกงเอาสิ่งของที่ตนมีเจ้าของกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการประพฤติผิดในกามในผัวเปิ้นเมียเปิ้นมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อสุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดอิมานิปัญจสิกขาปัตตานิสีเลนะสุขติงยันติท่านทั้งหลายถ้ามีศีลถึง5นะก็จะพบแต่ความสุขสุขถึงชาตินี้สุขถึงชาติหน้าสีเลนะโภคสัมปทาท่านทั้งหลายจะมีโภคทรัพย์สมบัติได้กับพระศีลสีเลนะนิพุติงยันติบุคคลจะถึงนิพพานได้ก็เพราะศีลทัตสมาสีลังวิสุทะเยสำรวจข้อศีลตัวเองบริสุทธิ์ก็ถ้ามันด่างพ้อยก็แก้เหรอก็คือมันถูกต้องเหรอ
ยิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกัมปิโต อนุตตรโรปุริสธรรมสารติ สัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ ยันตุนิมิตังอวัมมังคลัญจะโยจมนาปุจจคุณัสสะโทปปะกังโหตุสุปินังอกันตังหุตานุภาเวนะวินาสเมนตุสุวาคาโตภควตาธัมโม Sandhiti ko akali ko e ipasiko.

ยันดุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจะมนาโพสกุณัสสะสะโทปาปกะโอตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสโยคะนิอัตถปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนาหุนายโยปะโอนายโยตะกินายโยอัญชลิกรณียโยอนุตรังบุญญาเกตังโลกัสสติยันโดนิมิตังอวมังคลัญจาโยจะมนาโพสกุณัสสะสะโทปะปะกังโอตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะคินิอริยญาจติยาจโตนาปิชานะเมสัญจิจาปันังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัปปสะโอจังโคสติสังคโตธรรมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพจังคายะตถาปะเรสมาทุเปกะโพจังคาสัตเตเตสัพพทักษิณามุนินาสัมปทาคาถาภาวิตาภาอุริกัตตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพพานญาจะโพธิญาเยตินะสัจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาเอกัสสัมมิงสัมมาเยนะโตมุคคลานัญจกัสสปังกิลานิทุกิเตติสวาปุจังเกสัตตเตสัญญิเตจตังอภินันติตวะโรกะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวเจนะโอตุเตสุติเตโอตุสัพพทาเอกทาธัมมราชาปิเทลัญเยนะปิปิริโตจุนดาเตเรนะตัญเยนะปนะปิตวานะสัตลังสัมมุติตวะจะอาภาธาตัมมาอุทาสิธานะโสเอเตนะสัจจวเจนะสุติเตโอตุสัพพทาปะอินาติจะอาภาธาตินันัมปิมะอิสินังมักขะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปติธัมมตังเอเตนะสัจจวเจนะสุติเตโอตุสัพพทาสักกัตตวะพุทธะรัตนังโอสัทธังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุสสานังพุทธะเตเจนะสุตินะนัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขะวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตวะธัมมะรัตนังโอสัทธังอุตมังวะรังปะลิละอุปัสสะมนังธัมมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพปยาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตวะสังฆรัตนังโอสัทธังอุตมังวะรังอาอุนายังปาอุนายังสังคเตเจนะสุตินา
Nazanto patawa sa pero kabo pa sa mento te. Natisme sa landang anyang kutome sa rendang barang. Ete na satya pa chena o tute chayang bang kalang. Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang. Ete na satya vachena o tute chayang bangkalang. Nati me saranang anyang dhsangho me saranang warang. Ete na satya vachena o tute chayang bangkalang. Ati unasa vichayo tamo loke anutaro sabbasatta etathaya tangtong kanha itevate palivake lajatande amanudse ipavake hayakhe nakhe visebute akalamarane nava Sapasamba marana muto tapeto kala maritang tatseva anupavena utu devo sukhi satha sutta silang samadaya tamang sucharitang jare tatseva anupavena utu devo sukhi satha Likitang jinditang bujang karanang pachanang karung Pale sangde sanang sutwa taksa ayuk pavatat titi Pavatu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa putanu pavena Sata soti pavantu te Watu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa tamanu pavena Sata soti pavantu te Watu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa sangkanu pavena Sata soti pavantu te Noi bok putanu pav Tamanu pav Sangkanu pav Bot satayai mon ansaksit Po changka barit yandu nimittang Sakatua nati me Hati unasa vichayo Mun katha lau ni chung pok phong kum kong raksa Yang ton tua ka pachau Le yat yom than rupang Men va ta long lo ka Chep kai day poi Tang nok tang nai Atan yang nak yang rai kin yuk kin ya mo lak sa bahai kho putta anupap thamma anupap sangkha anupap mon pakatha an samsit lau ni chong kam chat vi lo pai khai chep tang tang hai la mi sukhaphap kai chai an thang leng Men va ka pa chao la yat yom Den thang pai nử tay tung o kai la kai Tuk kit tuk thang Pai gong mi chai kap ma mi chok Rasa cha kuta ka pai akhi pai vata pai Upati pai ro ka pai yada ma kam ma kai สุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาก็ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมทำการค้าการขาย
นี่ยกาแม่นขายมาได้กำไรนักหนอเจริญหน้าที่การงานมีอายุวันละสุขภาระเหมือนกันทุกท่านทุกคนกรมอุตุได้ประกาศบอกทักหมายไว้ว่าเรื่องวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงยมและอาตมะบุญนักบุญหลายผ่านมาอย่างสบายและต้องผ่านจนถึง120ปีตั้งแต่ตะวาถึงปัจจุบันกินง่ายแล้วตะวาก็ได้นั่งอู้นั่งจ่ากับญาติกับยมมากระทำบุญแล้วก็มาร้องไห้เบื่อหน่ายต่อการเกิดเป็นคนอยากจะปิดชีพของตัวเองยมวันนี้สามีได้ถึงแก่กรรมไปบนละเหลือลูกก็มีครอบครัวก็มีคนหนึ่งก็ยังอยู่ที่บ้านคิดให้ตายอยากจะทาฆ่าตัวเองให้ตัวอู้ตัวก็เลยได้ปลอบใจด้วยธรรมะว่าคุณโยมเขาเกิดมาเป็นคนเนี่ยยากแสนยากตายไปแล้วจะได้พลิกมาเกิดเป็นคนนั่นก็มันก็ถึงยากฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เกิดออกมานั้นต้องรักษาไว้จนคุ้มค่าจนมันตายไปคนเดียวมันหมดลมหายใจไปคนเดียวไม่ต้องไปคิดฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเป็นวิบากเป็นกรรมอันร้ายเกิดมาชาติไหนพบใดก็จะฆ่าตัวตายทุกพบทุกชาตินั่งโอ้เรื่องกรรมเออฟังเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเออฟังก็รับปากว่าจะไม่ทำดังที่หลวงพ่อว่าฉันเป็นเรียบร้อยก็มีคณะครูอยากโรงเรียนหนังดงดัดลาดอุปธรรมเด่นโรงเรียนประจำอำเภอโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนมากขึ้นปีนี้มี 1,600 กว่าคนเพื่อนก็จะจัดมีการทำบุญครบ50ปีของโรงเรียนในเดือนกรกฎานี้ก็มาปรึกษาต่อจากด้วยยมกรมที่ดินอำเภอมาขอจานแผ่นตองเพื่อไปหล่อแม่พระธรณีไว้ที่กรมที่ดินนั่งอู้นั่งจ่าสนทนาธรรมะพอสมควรพอดีก็มีโยมอยามาถวายก็จนมืดค่ำและพักผ่อนหลังจากไปแสดงธรรมที่บ้านหนองเต่าคำกลับมาก็พักผ่อนตราบเท่าเวลาประเดี๋ยวนี้บ้านพวกนี้เอาปะกันเนอที่บ้านเอลันบ้านแพะขวางเวลา20นาฬิกาหรือ8โมงเมื่อคืนเด้อหรือ2ทุ่มปักกัน
เรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยญาติโยมเรื่องการหรือทานจะเป็นอามิตรจะเป็นธรรมทานก็ตามอามิสทานนี่ก็หมายถึงการทานด้วยวัตถุสิ่งของมีอย่างพ้องเป็นต้นว่าอาหารการกินที่ยอมมาทำบุญถวายก็ดีอย่างก็ดีเครื่องนุ่งเครื่องห่มผ้าไตรจีวรที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรครวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะทำให้ผู้ได้รับได้บริโภคได้ใช้ได้สอยเพราะการเอื้อวัตถุสิ่งของนี้มันก็เป็นสื่อประสานจิตประสานใจเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้คนเราเนี่ยเกิดความอักความเคารพความนับถือซึ่งกันและกันคนฮื้อเนี่ยญาติยอมมีนับใจฮื้อคนรับก็ซึ้งน้ำอกน้ำใจเมื่อใจต่อใจมันมาเชื่อมกันประสานกันการฮื้อกับการรับมันก็นับได้ว่าเป็นความสำคัญต่อคนเอาที่อยู่ร่วมกันการที่มนุษย์หรือคนเอาเนี่ยมาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมวดเป็นหมู่ด้วยความสุขด้วยความร่มเย็นก็เป็นเพราะคุณธรรมคือการให้การให้และมีการรับคนเราอยู่ด้วยกันถ้าขาดการเอื้อการให้การรับประจุนเจือช่วยเหลือประสงเคราะห์กันมัวแต่คิดจิกิตนีขี้เหนียวสังคมใดถ้าอย่างนั้นตัวภัยตัวมันมันก็ขาดความอบอุ่นท่านทั้งหลายคนเราเนี่ยมันมีความอยากประเมินกันมีสถานะความเป็นอยู่แตกต่างกันสุดแล้วแต่บุญใครบุญมันบางท่านเกิดมาในโลกนี้อยู่ในฐานะมั่งคั่งมีเงินมีทองมีข้าวมีของบางคนก็หิมากาขึ้นบางท่านรับราชการบางท่านเกิดมาทุกข์ยากอับจนหาเจ้ากินค่ำเพราะว่ามีจนอยู่ไปก็เจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะขาดแคลนวัตถุปัจจัยเงินทองสิ่งของโภชนะอาหารที่อยู่ที่อาศัยคนที่ทุกข์ยากอับจนก็ยังมีนักฉะนั้นเราช่วยกันสงเคราะห์ร่วมกันนี่ก็ทางในตำบลนี้ก็จะได้สงเคราะห์ญาติโยมบูรณะซ่อมแซมห่อเอือนที่มันลุมันปังด้วยแก่ญาติกับโยมจำนวน6หลังด้วยกันก็ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านหน่วยงานองค์กรต่างๆก็จะทำต่อไปในข้างหน้านี้คนที่มันก็มีความสุขคนที่ได้รับมันก็มีความพอใจสุขใจฉะนั้นยอมใจต่อใจเมื่อมันเชื่อมกันในทางที่ดี
ถึงผู้ให้ผู้รับมันก็มีความสุขมีเมตตาธรรมต่อกันจิตใจงดงามสดใสฉะนั้นอามิสทานก็เป็นเรื่องที่สำคัญทานโดยวัตถุสิ่งของบริจาคโดยวัตถุสิ่งของปัจจัยเงินทองฝากไว้กับพอออกไม่ออกเนอะเอาละอู้จะเป็นมาอันว่าเป็นเวลาพอสมควรพบปะกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้ที่ท่าน
1: ส่วนเมตตา

ระในความเป็นอยู่นะทีนี้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้สิ่งที่กำหนดรู้กำหนดรู้เช่นกำหนดลมหายใจนะกำหนดลมหายใจกำหนดกสิณนี่คืออารมณ์กสิณนั่นกสิณนี่เพ่งนั่นเพ่งนี่กำหนดพุทโธพุทโธพุทโธนะกำหนดพุทโธกำหนดเมตตากำหนดอสุภะของเน่าของเปื่อยยังไงไงไงก็กำหนดเป็นอารมณ์ของนั่นเวทนาจิตธรรมรูปเวทนาจิตธรรมเป็นรูปเป็นนามเป็นตายรักอารมณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปอย่างไรมันไม่มีไม่มีอย่างไรอนัตตาอนัตตาอย่างไรให้เห็นชัดๆเลยดูไปเพราะนั้นทุกปฏิบัติต้องรู้ให้ถูกว่านะโดยเฉพาะสมถะกับวิปัสสนาก็อารมณ์ต่างกันอีกละสภาวะอีกนะสมถะเนี่ยสมถะใช้อารมณ์เพื่อทำจิตให้ตั้งมั่นนะอารมณ์ต่างๆที่มันกสิณเอ่ยกสุภะเอ่ยเพ่งอยู่นั่นแหละทำได้ซ้ำอีกจริงเรียกว่าภาวนาทำอะไรที่ทำบ่อยๆเรียกว่าภาวนาสมถะทำบ่อยๆก็ภาวนาวิปัสสนาทำบ่อยๆก็เป็นภาวนาคำว่าภาวนาคือทำแล้วทำอีกทำแล้วอีกดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องดูให้ถูกว่าสมถะใช้อารมณ์เพื่อทำจิตให้ตั้งมั่นส่วนวิปัสสนาใช้สภาวะที่ปรากฏให้เห็นเป็นไตรลักษณ์สภาวะปีติก็ให้ดูเป็นไตรลักษณ์เสียฟุ้งซ่านก็ไปให้เป็นไตรลักษณ์สุขก็เป็นไตรลักษณ์เสียอย่าไปยึดมันให้เห็นมันเกิดให้มันดับอันนี้เป็นวิปัสสนานะสมถะก็ดูให้มันจิตมันตั้งมั่นครับดูอารมณ์อารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรปรากฏขึ้นมาแล้วยึดดูให้มันชัดนะเพ่งหรือว่าดิพิษอาเกนอาเกนนะสมถะนี่ถ้าไม่เป็นเอกตาลมส่วนวิปัสสนานั้นสภาวะที่บังเกิดขึ้นให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดคือเมื่อจิตตั้งมั่นตามสมาธิดีแล้วคือก็เห็นความจริงอ่ะนะความจริงเป็นอย่างไรความจริงมันเป็นอย่างไรว่ามันเที่ยงไหมนะจิตตั้งมั่นแล้วความจริงมันเที่ยงมันเป็นทุกข์มันทุกข์อย่างไรมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรคือไม่มีตัวตนอย่างไรอย่างเนี้ยจึงคลายตัณหาอุปทานแล้วก็มันก็เลยตัณหาคือไม่อยากแล้วมันเห็นชัดแล้วมันเกิดดับก็ดับดับความยึดมั่นถือมันก็มีนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้เนี่ยทีนี้เอาละจะเข้าสู่เนื้อหาว่าสมถะน่ะสมถะด้านสมถะน่ะสภาวะและอารมณ์เป็นอย่างไรสมถะนี่นะคือการทำจิตให้สงบสมถะนี่ทำอย่างไรก็ได้ให้จิตมันสงบเป็นอารมณ์เอกคตารมณ์คือจะพุทโธจะยกหนอฟองหนอจะพุทโธจะดูลมหายใจจะเพ่งลูกแก้วเพ่งอะไรต่างๆสมถะทั้งนั้นเลยทำให้จิตตั้งมั่นนี่เรียกว่าสมถะคือให้จิตสงบไม่ซัดสายตามกระแสอกุศลตามกระแสกุศลและอกุศลนะคือจิตตั้งมั่นใครจะน่าด่าถ้ามีอารมณ์สมถะไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์สมถะนี่เป็นเรื่องของจิตตั้งมั่นทำอย่างไรให้จิตนิ่งส่วนอารมณ์ของสมถะอารมณ์ของสมถะเป็นสิ่งที่จิตตั้งเพื่อความสงบนะไม่ได้ไปวิจัยวิจารณ์ไม่ได้วิเคราะห์ไม่ดูการเกิดกระดับอารมณ์ของสมถะระงับความฟุ้งซ่านโอเคระงับความฟุ้งซ่านตั้งใจนะอารมณ์สมถะนี่อนาปานสติเนี่ยใช้เพื่อระงับความฟุ้งซ่านและเป็นการตั้งสติไว้ที่ลมหายใจอันนี้คืออารมณ์สมถะส่วนเมตตาใช้เพื่ออะไรถ้าบริกรรมเมตตาสงสารเมตตาสงสารเนี่ยเพื่อละพยาบาทส่วนอารมณ์ของสมถะของอสุภะก็เพื่อที่จะละราคะโดยเฉพาะกามราคะเนี่ยใช้เพื่อละราคะว่าในความเป็นอยู่นะ
ทีนี้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้สิ่งที่กำหนดรู้

0: ่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

ท่านทั้งหลายต้องอาศัยความอดทนในการดำเนิน

ต้องอาศัยความอดทนในการดำเนินชีวิตทุกลมหายใจท่านทั้งหลายความอดทนเป็นผู้พัฒนาชีวิตความอดทนเป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตความอดทนเปรียบเสมือนอาหารที่เรากินทุกมื้อเราได้กินอาหารทุกวันก็เพราะเรามีความอดทนเรามีกินมีใช้มีจ่ายเพราะเรามีความอดทนนะพวกเราทั้งหลายความอดทนมันก็มีบทบาทต่อชีวิตของเราความอดทนมีบทบาทต่อชีวิตของเราชีวิตของเรานั้นต้องอาศัยความอดทนดังพ่อแม่จำนวนมากมีความอดทนต้องพึ่งพาความอดทนจึงทำให้ลูกและครอบครัวนั้นมีกินอยู่อย่างมีความสุขเกิดความสงบสุขพวกเราทั้งหลายความอดทนนี่แหละเป็นเรียกว่าความอดทนเนี่ยเป็นเงินที่หามูลค่าไม่ได้มีค่ามากกว่าเงินหมื่นล้านแสนล้านพวกเราทั้งหลายยากจนเพราะขาดความอดทนมีกินมีใช้ร่ำรวยเพราะเรามีความอดทนโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ต้องอดทนต้องใช้ความอดทนตื่นก่อนลูกทำงานมากกว่าลูกพ่อแม่จึงทำให้ลูกนั้นมีความสุขในการดำเนินชีวิตความอดทนมันอยู่ในกายของเราไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาสอนมันอยู่ในร่างกายของเราธรรมะเปรียบเสมือนอาวุธของเราธรรมะเปรียบเสมือนเครื่องมือประกอบอาชีพของเราจอบเสียมมีดที่เราใช้มันยังเสื่อมมันยังเสื่อมไปแต่ความอดทนเราใช้มันทุกวันมันก็มีพลังทุกวันเพราะฉะนั้นความอดทนเปรียบเสมือนเงินเรามีความอดทนเราก็มีเงินมากเราขาดความอดทนเราก็ไม่มีเงินถึงแม้ก็มีน้อยพวกเราทุกคนรู้ว่าความอดทนมีบทบาทต่อชีวิตเราทุกวันดังสามีภรรยาอยู่ร่วมกันก็ต้องอาศัยความอดทนวันหนึ่งอารมณ์สภาวะจิตเราหงุดหงิดอึดอัดเจรจาสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเราก็ต้องอดทนเมื่อความอดทนมันเกิดมันก็ระงับอารมณ์ระงับความรู้สึกมันจะทำให้จิตเราสงบได้เพราะความอดทนนี่แหละเมื่อความอดทนมันเกิดขึ้นในการครองเรือนความอดทนนั้นจะทำให้มันผู้ครองเรือนมีชีวิตมั่นคงความว่ามั่นคงก็หมายถึงมีความสุขคำว่ามั่นคงก็หมายถึงความสงบสุขเกิดขึ้นกับครอบครัวเพราะฉะนั้นอนุภาพของธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลพูดชาตินี้ก็ไม่จบกับชาติมาเกิดมาพูดก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้าให้กำลังใจตัวเองธรรมะของพุทธเจ้าให้กำลังใจเราเราจะร้องไห้เสียใจเราก็ต้องอดทนเราจะดีใจเราก็ต้องอดทนความอดทนเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้นไปก็เพราะความอดทนเพ
พ่อแม่บางคนก็ตื่นนอนแต่เช้าตีสี่บางครอบครัวก็ตื่นแล้วนี่แหละคนยากจนแล้วมีสติคนยากจนแล้วรู้สึกตัวจนถึงที่สุดความยากจนนั้นจะหมดไปเพราะเรารู้สึกตัวว่าเรายากจนเราก็จะตื่นแต่เช้าเช่นตีสี่เราก็ตื่นแล้วเราก็ไปทำงานเรียกว่าทำงานส่วนตัวก็ทำไร่ทำนาทำสวนส่วนตัวพอ7โมงเราก็ออกจากภารกิจส่วนตัวกินข้าว7โมงครึ่งเราก็ออกไปทำงานบริษัทไปรับจ้างของคนอื่นต่อนี่แหละพวกเราทั้งหลายความอดทนได้จึงถ้าเรามีความอดทนแล้วเรารู้จักตนเองเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ดังคำว่าความอดทนนี้ทำให้เราเป็นเศรษฐีได้คำว่ารวยๆก็เกิดจากคำว่าความอดทนนี่แหละหมื่นล้านแสนล้านก็เพราะความอดทนนี่แหละมีกินมีใช้ก็เพราะความอดทนนี่แหละมีความสุขก็เพราะความอดทนนี่แหละความอดทนนี่แหละจึงทำให้เกิดคำว่าง่ายและว่าสะดวกว่าสบายเมื่อเรามีความอดทนแล้วเราจะชนะทุกอย่างไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือความอดทนมีแต่ความอดทนอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างก้อนหินจะใหญ่สักพันใดก้อนหินมันจะใหญ่สักพันใดบุคคลใดมีความอดทนก้อนหินก้อนนั้นก็ล่มสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นความอดทนจึงมีพลังและมีอนุภาพยิ่งกว่ารถแมคโครยิ่งกว่าโลกแท็กเตอร์แน่ท่านทั้งหลายแมคโครนั้นมันมีพลังและมันมีอนุภาพแต่ก็สู้ความอดทนไม่ได้ความอดทนนี่มันใช้มากเท่าไหร่มันก็มีพลังมากเท่านั้นแน่ท่านทั้งหลายความอดทนนี่แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดเขาว่าชนะความอดทนนี่แหละจะทำให้เรานะไปถึงเป้าหมายความอดทนเป็นผู้สร้างอนาคตความอดทนเป็นผู้เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ปัจจุบันและความอดทนเป็นผู้สร้างอนาคตความอดทนนี่แหละจะเป็นผู้ลบล้างอดีตของเราอดีตของเราไม่ดีบัดนี้เรามีความอดทนเริ่มต้นชีวิตใหม่จนถึงที่สุดเราก็ชนะใจคนคนทั้งหลายก็ยอมรับเราสิ่งที่ไม่ดีในอดีตก็หมดสิ้นไปเรียกว่าความอดทนเป็นผู้ประกาศความดีงามของเราดังพระพุทธเจ้าเห็นไหมความอดทนเป็นผู้ประกาศความดีงามของพระพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายความอดทนนั้นเป็นผู้ประกาศความดีงามของพระองคุลิมานองคุลิมานมันเหี้ยมมันโหดตัดนิ้วมือคนเป็นจำนวนมากมาวันหนึ่งได้เจอพระพุทธเจ้าได้พบพระพุทธเจ้าก้มกราบพระพุทธเจ้ามีสติแล้วก็มีความอดทนหยุดวิชาความโลภความโกรธความหลงองคุลิมานจึงเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจกลับตัวกลับใจมาเป็นคนเรียกว่ามาเป็นคนเมื่อมาเป็นคนแล้วก็มาเป็นคนที่อยู่เหนือคนอีกมาเหนือคนเป็นคนก็คือเป็นคนทั่วไปไม่เหี้ยมโหดไม่ฆ่าคนไม่ตัดนิ้วมือคนไม่ทำลายคนไม่เป็นคนจนถึงที่สุดองคุลิมานก็อยู่เหนือคนก็คือเป็นพระอรหันต์เห็นไหมความอดทนมันเปลี่ยนแปลงเพราะความอดทนไปหยุดยั้งยับยั้งสิ่งที่เป็นอวิชชาในพวกเราทั้งหลายความอดทนเป็นอวิชชามันทำลายอวิชชาทั้งหมดความอดทนทำลายอวิชชา
อวิชชาเปรียบเสมือนก้อนหินอวิชชาเปรียบเสมือนภูเขาที่เป็นลูกนั่นเราใช้ความอดทนไปทำลายมันบรรดาองคุลิมานใช้ความอดทนจนถึงที่สุดอวิชชาทั้งหลายก็หมดสิ้นไปจากดวงจิตองคุลิมานดวงจิตองคุลิมานงอกงามด้วยวิชาวิชาจึงกำจัดอวิชาวิชาจึงทำลายอวิชาจนหมดสิ้นไปจากจิตใจนี่แหละพวกเราต้องพิจารณาที่สุดองคุลิมานจึงอยู่เหนือคนความอดทนนี่แหละเป็นผู้ประกาศความดีงามลบล้างในอดีตเราต้องทำดีในปัจจุบันแล้วมันก็จะลบล้างในอดีตธรรมะภาคปฏิบัติจะทำดีในอดีตก็ไม่มีค่าจะทำชั่วในอดีตก็ไม่มีค่าเป็นคนดีในอดีตก็ไม่มีค่าเป็นคนชั่วในอดีตก็ไม่มีค่าปัจจุบันนี้ขอให้เรามีสติตรงนี้มีค่าที่สุดปัจจุบันให้เรามีสติรู้สึกตัวว่าเรากำลังนั่งสมาธินี่คือมีค่าเมื่อเรามีสมาธินั่งสมาธิได้ระหว่างที่เรานั่งสมาธิร่างกายมันเจ็บมันปวดมันออกอาการมันสำแดงอาการเราก็มีสติรู้สึกตัวเราก็ใช้ความอดทนไปควบคุมควบคุมความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเราได้ยินว่าธรรมะโอสถไหมความอดทนได้เป็นยาเรียกว่าความอดทนเป็นยาพาราบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเจ็บในพวกเราทั้งหลายความอดทนก็เนี่ยมันเป็นยาพาราบรรเทาอาการเจ็บปวดเหมือนเรานั่งสมาธิเราเกิดความเจ็บปวดนะนี่แหละคือยาความอดทนเป็นยาที่บรรเทาอาการเจ็บปวดเวลานั่งสมาธิแล้วมันเจ็บปวดเราก็ใช้ความอดทนไปควบคุมพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาไปทำงานเกิดความเหน็ดเหนื่อยความอดทนก็เหมือน M150 อีกเห็นไหมให้เราต่อสู้ให้เรามีพลังเนี่ยเขาเรียกว่าความอดทนมันมีพลังเหมือน M150 เหมือนน้ำยาชูกำลังเห็นไหมพวกเราทั้งหลายนี่แหละคือความอดทนมันเป็นยาเรียกว่าธรรมะโอสถธรรมะภาคปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะใช้ความอดทนเป็นธรรมะโอสถเช่นความอดทนจิตใจมันฟุ้งซ่านจิตใจมันหงุดหงิดจิตใจมันอึดอัดมีสติและใช้ความอดทนไปหยุดมันหรือใช้สติกับความอดทนไปควบคุมมันเราพิจารณาเราจะเห็นได้ว่าความอดทนนี่มันมีพลังและมันมีอนุภาพความอดทนนี่มันเป็นหลักเรียกว่าเป็นหลักการแก้ปัญหาความยากจนของเราความยากจนจะหมดสิ้นไปจากชีวิตเราได้ก็เพราะความอดทนปัญหาอุปสรรคจะหมดสิ้นไปจากชีวิตเราได้ก็เพราะความอดทนนี่แหละคือความอดทนมันจึงเป็นธรรมะจึงเป็นเครื่องมือของชีวิตอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตมีสะดวกสบายแต่พวกเราทั้งหลายธรรมะนี่มันยิ่งใหญ่กว่ารถเบนซ์อีกแต่พวกเราทั้งหลายรถเบนซ์ใช้แล้วมันยังเสื่อมความอดทนที่อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเหมือนดั่งพระธุดงค์ที่มันทุดงในอเมริกานะ1,000 กิโลเห็นไหมก็ใช้ความอดทนนี่แหละประกาศความดีงามของพุทธศาสนาให้คนทั้งโลกได้รับรู้เพราะความอดทนเป็นสิ่งที่มีค่าดังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ใช้ความอดทนนี่แหละมากอบกู้เอกราชใช้ความอดทนนี่แหละมาปกครองแผ่นดินของเราเรียกว่าความอดทนมีค่าเท่ากับยามเฝ้าบริษัทเพราะฉะนั้นความอดทนก็มีค่าเท่ากับทหารเฝ้าแผ่นดินของเราเพราะฉะนั้นความอดทนจึงมีอานุภาพ

กอบกู้เอกราชของเราสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งลำบากกว่าพระเจ้าสมเด็จพระนเรศวรอีกไม่มีทหารมีแต่ชาวบ้านสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งมีความลำบากก็ใช้ความอดทนต่อสู้ความลำบากนะพวกเราทั้งหลายคนที่เกิดมายากจนอย่าได้ท้ออย่าได้ลำบากขอให้เรามีความอดทนจึงมีกินทุกมื้อถ้าเรามีความอดทนแล้วเราจะชนะทุกอย่างถ้าเรามีความอดทนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะพ่ายแพ้เราไปความอดทนก็คืออยู่ในเมื่อเรามีความอดทนแล้วก็มีความสงบนะสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่มีทหารสักคนไม่ได้เป็นทหารมาก่อนนะไม่ได้เป็นขุนศึกมาก่อนเป็นชาวบ้านเพื่อทำบัตร

0: freshen up.
1: มาเป็นสมาชิกGlobal Clubกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นถ่ายผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธ
3: อไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: Mass FM
5: ทุกดับเพลิดเพลินดับทุกใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกดับเพลิดเพลินดับทุกใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกดับเพลิดเพลินดับทุกใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่น
6: ทำดี
5: ด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบ

ในการรบเราจะแพ้หรือชนะไม่อาจรู้ได้ถ้าพี่มีอันเป็นไปขอให้เธอดูแลลูกในท้องให้ดีตรัสฉะนั้นแล้วก็เสด็จกรีฑาทัพออกจากพระนครทรงเข้าต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามด้วยความสามารถการสับประยุทธ์ชิงชัยผ่านได้พักใหญ่เท้าเธอก็พลาดท่าถูกทหารของพระโปลชนกรุมฟันแทงจนถึงกับสวรรคตในสมรภูมิชาวพระนครครั้นทราบว่าพระราชาเสด็จสวรรคตแล้วก็เกิดความสับสนอลหม่านจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์โกลาหลขึ้นทั่วไปแต่ไม่นานเหตุการณ์เหล่านั้นก็สงบลงเมื่อพระโปลชนกนำกำลังทหารเข้ายึดอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเกือบจะทั่วทั้งพระนครประชาชนจำนวนมากต่างพากันมากราบทูลให้พระองค์ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อไปภายหลังจากการอภิเษกของพระเจ้าโปลชนกขึ้นเป็นพระราชาแล้วกรุงมิถิลานครก็กลับคืนสู่สภาพเดิมมีความสงบสุขนับแต่นั้นฝ่ายพระอัครมเหสีเมื่อทรงทราบว่าพระราชสวามีเสด็จสวรรคตแล้วก็ทรงรีบจัดแจงสิ่งของสำคัญมีทองเป็นต้นบรรจุในกระเช้าปกปิดด้วยผ้าเก่าๆเอาข้าวสารใส่ไว้ข้างบนทรงนุ่งห่มพระภูษาเก่าๆปลอมแปลงพระองค์เป็นคนสามัญเสด็จหนีออกจากพระนครในเวลากลางวันโดยไม่ปรากฏว่ามีใครจำพระนางได้พระนางเสด็จออกทางประตูทิศอุดรทรงดำเนินไปโดยพระบาทเปล่าเสด็จดำเนินไปอย่างไร้จุดหมายพระนางทรงไม่รู้จักเส้นทางไม่รู้แห่งหนตำบลใดเพราะไม่เคยเสด็จไปที่ไหนมาก่อนเลยครั้นเสด็จไปถึงศาลาแห่งหนึ่งก็ทรงดำริว่าเราไม่รู้จักทิศทางไม่รู้จะไปทางไหนทิศไหนดีควรนั่งพักที่ศาลาเพื่อตั้งหลักให้ได้ก่อนแล้วก็เสด็จขึ้นไปประทับนั่งบนศาลาทรงดำริที่จะเสด็จไปเมืองกาละจำปากะทรงคอยดูใครผ่านไปมาเมื่อเห็นหน้าตาเขาไม่น่ากลัวก็จะถามว่าเมืองกาละจำปากะไปทางไหนหรือจะมีใครไปเมืองกาละจำปากะบ้างไหมการที่พระนางถามถึงเมืองกาละจำปากะไม่ใช่เพราะอะไรอื่นแต่เพราะเมื่อตอนอยู่ในวังพระนางได้ยินคนเขาพูดถึงเมืองนี้บ่อยๆทำให้ทรงรู้จักแต่เมืองนี้เพียงเมืองเดียวเท่านั้นไม่ทรงรู้จักเมืองอื่นๆอีกเลยขณะนั้นพระอินทร์จอมเทวดาผู้ชอบช่วยเหลือมนุษย์ได้ส่องทิพยเนตรลงมามองเห็นทารกในครรภ์ของพระนางรู้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดมิใช่สัตว์ธรรมดาก็รู้สึกดีพระทัยที่จะมีผู้มีบุญมาเกิดในโลกมนุษย์เพราะถ้าโลกมนุษย์มีคนดีเป็นจำนวนมากก็จะส่งผลให้สวรรค์มีคนดีไปเกิดมากเช่นกันจึงรีบเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พระนางโดยเนรมิตเกวียนมีที่บังมีเตียงใช้นั่งนอนอย่างสะดวกอยู่บนเกวียนนั้นแล้วเนรมิตตนเป็นคนแก่ขับเกวียนไปจอดพักข้างๆศาลาที่พระนางประทับอยู่แล้วทูลถามว่าจะมีใครไปนครกาละจำปากะบ้างไหมพระมเหสีทรงได้ยินเช่นนั้นก็ดีพระทัยจึงรีบตรัสย้อนถามว่าตาจะไปเมืองกาละจำปากะหรือจ๊ะเออแม่หนูตาจะไปเมืองกาละจำปากะฉันก็จะไปเหมือนกันตาให้ฉันได้อาศัยไปด้วยสิมาขึ้นมาสิในเกวียนมีเตียงให้คนท้องใช้นั่งนอนได้อย่างสบายพระมเหสีเสด็จขึ้นไปเห็นข้างในไม่มีอะไรน่ากลัวจึงเข้าไปนั่งสักพักหนึ่งขณะที่ตาขับเกวียนไปพระนางก็ทรงหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนฝ่ายพระอินทร์ขับเกวียนไปได้สักประมาณ30โยชน์ก็ถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งจึงส่งเสียงปลุกให้ตื่นขึ้นทูลให้ไปอาบน้ำโดยมีเสื้อผ้าสำหรับผลัดเปลี่ยนเตรียมไว้แล้วพร้อมกับให้พระนางได้เสวยอาหารว่างที่เตรียมมาแล้วนั้นด้วยเมื่อเสวยจนอิ่มน้ำสำราญแล้วพระนางก็บรรทมต่อในขณะที่ตาแก่ก็ขับเกวียนมุ่งหน้าต่อไปในที่สุดก็ถึงนครกาละจำปากะในเวลาเย็นพระมเหสีทอดพระเนตรเห็นประตูรอบกำแพงเมืองก็เกิดความสงสัยจึงตรัสถามว่าตาจ๋านี่เมืองอะไรจ๊ะอ้าวก็เมืองกาละจำปากะไงใช่หรือฉันได้ยินมาว่าเมืองกาละจำปากะอยู่ไกลจากนี้ตั้ง60

โยชน์มิใช่หรือถูกต้องแล้วแต่ตามาทางตรงนี้มันก็ถึงเร็วนะสิทูลดังนั้นแล้วตาแก่ก็จอดเกวียนทูลให้พระมเหสีเสด็จลงบ้านของตาอยู่ข้างหน้านี้เองขอให้แม่หนูเดินทางเข้าสู่พระนครเถิดว่าแล้วก็ทำเป็นเดินไปข้างหน้าหน่อยนึงแล้วก็หายตัวกลับขึ้นไปสวรรค์ฝ่ายพระมเหสีทรงเห็นศาลาอยู่ริมทางจึงเสด็จขึ้นไปประทับนั่งพักผ่อนหน่อยนึงก่อนที่จะสู้ชะตาชีวิตต่อไปขณะนั้นได้มีพราหมณ์ที่สาปาโมกพร้อมด้วยลูกศิษย์ประมาณ500คนเดินผ่านมาทางนั้นเพื่ออาบน้ำได้มองดูพระนางก็รู้สึกรักใคร่ในฐานะน้องสาวจึงสั่งให้ลูกศิษย์ทุกคนรออยู่ข้างล่างก่อนส่วนตัวอาจารย์ขึ้นไปบนศาลาเพียงผู้เดียวแล้วถามมเหสีว่าน้องหญิงเธอเป็นคนบ้านไหนหรือพระมเหสีตรัสตอบตามจริงว่าคุณพ่อคะดิฉันเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอริฏฐชนกแห่งเมืองมิถิลาแล้วพระมเหสีมาที่นี่ทำไมพระเจ้าอริฏฐชนกถูกพระโปลชนกปลงพระชนดิฉันจึงลี้ภัยการเมืองมาที่นี่เพื่อจะรักษาลูกในท้องในเมืองนี้มีพระญาติบ้างหรือไม่ไม่มีสักคนเลยค่ะถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าอุทิศพราหมณ์มหาสารเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกจะขอรับพระนางไว้ในฐานะน้องสาวจะปฏิบัติดูแลขอให้ปลอดภัยมีความสุขขอให้เธอเรียกข้าพเจ้าว่าพี่ชายแล้วจับเท้าของข้าพเจ้าพร้อมกับทรงคร่ำครวญให้ดังๆเถิดพระเทวีเข้าใจความหมายของคำพูดพราหมณ์ทิสาปาโมกแล้วก็ส่งเสียงดังทอดพระองค์ทรงจับเท้าของพราหมณ์ทั้งสองต่างส่งเสียงร้องคร่ำครวญจนพวกลูกศิษย์ได้ยินจึงพากันวิ่งขึ้นไปบนศาลาแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือท่านอาจารย์พราหมณ์ทิสาปาโมกตอบว่าศิษย์ทั้งหลายหญิงคนนี้เป็นน้องสาวของอาจารย์ที่พลัดพรากจากกันไปตั้งนานแล้วพวกลูกศิษย์กล่าวขึ้นพร้อมกันว่าเมื่อท่านทั้งสองได้พบกันก็เป็นการดีแล้วไม่มีอะไรต้องวิตกเลยจากนั้นอาจารย์ก็สั่งให้ลูกศิษย์ประคองพระมเหสีไปขึ้นรถซึ่งปกปิดมิดชิดดีพร้อมกับสั่งให้ลูกศิษย์ให้บอกกับนางพรามณีภริยาของตนว่าพระนางเป็นน้องสาวของตนทั้งนี้เพื่อปกปิดความลับของพระนางมิให้แพร่งพลายไปนั่นเมื่อไปถึงเรือนเย้าอาจารย์ก็นำพระมเหสีไปแนะนำให้พระญาติได้รู้จักและบอกให้นางพรามณีจัดหาน้ำอุ่นให้พระนางทรงสนานจัดหาห้องบรรทมให้แม้นพราหมณ์ทิสาปาโมกก็ไปอาบน้ำเหมือนกันเสร็จแล้วก็กลับมาสู่เรือนพอได้เวลาอาหารก็สั่งให้เชิญพระนางมาบริโภคโดยใช้คำว่าไปเชิญน้องสาวของเรามาด้วยทุกคนในครอบครัวต่างพากันเอาใจใส่พระนางในการกินการอยู่ให้ความรักความสนิทสนมดุจดังน้องของพราหมณ์ทิสาปาโมกทีเดียวเมื่อพระนางมีพระครรภ์แก่เต็มที่แล้วก็ประสูติพระโอรสมีพระชวีวันผุดพองดุจทองคําได้ตั้งพระนามให้ว่าพระมหาชนกกุมารตามพระนามของพระเจ้าปู่พระมหาชนกกุมารเจริญวัยแล้วก็ทรงเล่นอยู่กับพวกเด็กๆหลายคนบางทีถูกเด็กบางคนรบกวนทำให้ขัดเคืองพระทัยจึงทุบตีเด็กพวกนั้นให้ส่งเสียงร้องอื้ออึงไปบ้างพวกเด็กก็จะร้องไห้วิ่งไปฟ้องพ่อแม่ว่าถูกไอ้ลูกไม้ตีเอาเวลาเล่นกันและมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างตามประสาเด็กๆพวกเด็กๆก็เรียกพระองค์ว่าไอ้ลูกหญิงไม้พระมหาชนกราชกุมารทรงนึกสงสัยว่าทำไมเด็กพวกนั้นจึงเรียกเราว่าลูกหญิงไม้บ่อยๆวันหนึ่งจึงทูลถามพระมารดาถึงเรื่องนี้ว่าพระมารดาครับใครคือพระบิดาของลูกหรือพระมารดาตรัสลวงพระกุมารว่าท่านพราหมณ์นั่นไงวันต่อๆมาเมื่อถูกพวกเด็กๆเรียกว่าลูกหญิงไม้พระกุมารก็บอกเพื่อนๆเด็กๆว่าเรามีพ่อเหมือนกันนะท่านพราหมณ์นั่นไงเป็นพ่อของเราพวกเด็กๆเถียงว่านั่นไม่ใช่พ่อของเจ้าสักหน่อยเจ้าไม่ใช่คนมีพ่อพ่อของเจ้าไม่มีท่านพราหมณ์เป็นพ่อของเจ้าอย่างนั้นหรือไม่มีใครเขาเชื่อกุมารรู้สึกคลางแคลงพระทัยว่าแม่ไม่

จนขาดประเด็นพระมารดาทรงเห็นว่าคงไม่อาจจะปกปิดความจริงไว้ต่อไปได้อีกแล้วจึงตรัสบอกว่าลูกเป็นโอรสของพระเจ้าอริฏฐะมหาชนกในกรุงมิถิลามหานครพระบิดาของลูกถูกพระโปลชนกผู้เป็นเจ้าอายกทัพมาชิงราชสมบัติจับพระบิดาของเจ้าฆ่าเสียแม่มาอยู่ในเมืองนี้ก็เพราะตั้งใจจะรักษาเจ้าซึ่งอยู่ในท้องให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วได้ท่านพราหมณ์ผู้ใจดีรับแม่ไว้เป็นน้องสาวช่วยดูแลแม่กับเจ้าให้อยู่ดีมีสุขมาจนถึงบัดนี้พระกุมารได้รับทราบความจริงอย่างนั้นก็รู้สึกพอพระทัยและนับแต่นั้นมาเมื่อถูกพวกเด็กๆเรียกว่าไอ้ลูกแม่ไม้ก็ไม่ทรงรู้สึกกริ้วเพราะรู้ความจริงเสียแล้วใครจะว่าอย่างไรก็ไม่สะเทือนถ้าพระกุมารจะทำการใหญ่ในวันข้างหน้าพระกุมารก็ต้องเข้ารับการศึกษา

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ฝากโดยความว่าจงพิจารณาตนด้วยตนเองมนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดติตนเองเพราะเหตุใดไม่ควรทำเหตุนั้นและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนได้น้อมนำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายเพื่อให้เกิดปัญญาก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสู่ความสุขอันเกษมคือพระนิพพานจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ไอ้อาจารย์เป็นประธานข้าราชการบำนาญตะก้อนเป็นครูก็กินเหล้าอาจารย์ก็ตื้อขอสู้กันสับปะวิถีทางเอาจนเลิกเหล้าได้นะเลิกละต่อมาแถมคนหนึ่งมาเป็นลูกศิษย์คือเป็นเจ้าของโรงสีอยู่หางดงนี่นะโอ้ยลอยใส่โซคอเส้นเป้นะมาฟังธรรมทางวิทยุแล้วก็ศรัทธาแล้วก็เลยตุยหอยจะได้เป็นเศรษฐีมี2ล้านก่อนขยาย2สาขาก่อนแต่บ่กินข้าวแล้งเนี่ยนี่หยังฝึกตุยหอยอาจารย์ว่าอาจารย์จะบ่กินเลยนี่นะฝึกกินข้าวคาบเดียวฝึกบ่กินเนื้อสัตว์นี่นะแล้วฝึกนุ่งผ้าสามผืนผมไข้บวชเมียมือบวชเอ็นะก็เลยนุ่งผ้าสามผืนนุ่งอย่างนุ่งเตียวสะดอนะแล้วก็เสื้อมะห้อมแล้วก็ผ้าขาวม้ามัดเอวสามชิ้นพอตัวหอยตู้เจ้าตู้จ้อยนุ่งผ้าสามผืนเอ็นะสบงจีวรสังคติเนาะแล้วประเดี๋ยวนี้เมียอนุญาตให้บวชละจะบวชวันที่เก้านี่แหละนะอยู่หางดงเนี่ยนะชื่อลุงนิดลุงนิดเนี่ยและเป็นพระจ่ายตัวใหญ่ตัวหลวงเนาะแต่ว่าพอเข้าถึงธรรมเนี่ยเพิ่นก็เปลี่ยนเลยฮะชีวิตเพิ่นเปลี่ยนตะก่อนก็กินเหล้าเมายาเนาะเสร็จแล้วก็เลยได้ฮือปะกับอ้ายอาจารย์ก็ได้อู้กันเนาะเพิ่นก็อู้กัน2คนนี้อู้กันว่าเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้จะเฮาเปิ

0: ไปกินเหล้าเนี่ยมันบัดได้แล้วนะถึงเฮาไปแอวเหมือนตะก่อนก็มันได้แล้วนะอย่างมันไปไกลล่ะมันไปไกลแล้วมันปิ๊กบ่ได้แล้วนะเนาะเพราะนั้นหมู่เฮาเนี่ยมาฟังธรรมวันนี้เนี่ยหมู่เฮารู้สึกว่าจิตใจเฮายกระดับขึ้นไปเฮารู้สึกว่าเฮาลุกขึ้นจะนักแอะเนาะเฮาลุกขึ้นจะนักนะตะก่อนเฮาบ่ฮู้มันก็เจ้าที่จริงหมู่เฮานี่บ่ใช่คนชั่วคนเลวอย่างนะแต่เพียงแต่เฮาบ่ได้ฟังธรรมบ่ได้เนาะแม่นๆเฮาไปวัดเฮาก็ตันๆๆฮับปอนอายุวโนสุขังพลังเอาใส่หัวแล้วปิกละเนาะโอ้โหวุ้ยได้ยินอายุวโนสุขังพลังที่ดีใจที่สุดเลยจะได้ปิกละนะเฮาบ่ห้ำได้ฟังธรรมเป็นตุเป็นตะเนาะวันนี้อาจารย์มันลงเป็น PowerPoint นี่เพราะว่าต้องการให้หมู่เฮาได้ปัญญาภายในเวลาอันรวดเร็วนะมันมีเวลาได้อบรมเมินเนาะก็ใจนี้จ่อยเนาะโอเคเนาะใจได้เนาะแล้วมันเป็นเรื่องจริงว่าหมู่เฮาเนี่ยเวลาเฉยๆหมู่เฮาก็บ่ฮู้เรื่องชัดเจนเรื่องกฎแห่งกรรมนะเอาทีนี้ต่อไปเรามาดูฝ่ายคนดีพ่องเวลามีความรู้สึกมาเยี่ยมคนมีปัญญาเปิ้นเกาะอย่างคนมีปัญญาเปิ้นเกาะมีปัญญาในความดับทุกข์นะไม่ใช่แปลว่าคนที่เปิ้นปฏิบัติธรรมแล้วเปิ้นจะบ่รู้สึกสุขบ่ใช่นะเปิ้นก็รู้สึกสุขเหมือนกันแต่เปิ้นสุขแล้วเปิ้นมีปัญญาเอาต่อไปจะไปเกิดว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วจะบรรทุกกายโอ้ปฏิบัติธรรมมันก็มาเจ็บท้องเจ็บหัวเป็นไข้เป็นวัดเหมือนกันแต่ว่าเวลาเปิ้นทุกกายแล้วเนี่ยเปิ้นมีปัญญาดับทุกเข้าใจก่อเปิ้นจะบรรโลภบ่โคตรบ่หลงนี่มันต่างกันเข้าใจก่อนะเพราะอย่างเพราะเปิ้นฮู้มันเป็นเพียงแขกเป็นเพียงวิซิเตอร์เนี่ยมันเป็นเพียงแค่แขกมันมาแล้วมันปิ๊กมันมาแล้วมันปิ๊กไปอย่างกับมันล้ําเหลืออย่าก็เลยบ่ต้องไปอย่างกับมันล้ําเหลือเหมือนเฮาหิวข้าวเนี่ยหิวข้าวนี่ตุ๊กไก่มั้งเหรอเดินเข้าบ้านไปน้องกับข้าวเสร็จหรือยังไอ้หิวขนาดเลยวันนี้นี่ตุ๊กไก่แล้วเนาะเมียก็ซ้ําบอกว่าเออไอ้เฮ้ยตั้งหม้อข้าวไว้ไก่บินมาโจนความเบอะความเบอะเนี่ยกําลังจะหุงใหม่เนี่ยไอ้ได้รอแหมสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยปอดท้อต้องเอาห้องแวดเป็นแวดต้องเอาห้องแวดเป็นแวดนี่ก็คือเฮาตุ๊กไก่แต่เฮาบ่จําเป็นต้องโคดก็ได้อ่ะเข้าใจก่อถ้าเฮาโคดปุ๊บก็คือเฮารับแขกบ่ดีเข้ามามันก็เจ้าแต่ถ้าว่าโอ้มันเป็นอย่างน้องอันมันเป็นเหตุสุดวิสัยเนาะแต่ไอ้อูซื่อๆนะไอ้อยู่ขนาดไอ้ขอไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านใกล้ๆนี้เนาะเนาะก็แก้กันไปได้มันก็ไอ้อยู่แต่ละไอ้ไปกินนี่ก่อนเด้อน้องเด้อเฮาก็ไปมันก็จะเฮาก็ไปนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวเอ้าขอก๋วยเตี๋ยวถ้วยเหรอเออสุมาเตะหมดพอดีถ้าเป็นตะกอนเฮาจะโคตรไปหมดเลยนะเออวันนี้หาเฮงซวยอย่างปล่ําปเหลือเนี่ยไปจะกินข้าวบ้านกับข้าวคว่ํามาร้านก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวหมดมันไอ้อย่างเนี่ยเดินไปแหมร้านนี่นะแต่โดยสรุปแล้วก็คือถ้าคนหลวกเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์ดีเข้าใจก่ออารมณ์ดีได้แต่อาจารย์เชื่อเรื่องกรรมไงคนเฮาพอเชื่อเรื่องกรรมปุ๊บนะน้องวันนี้ไอ้อยู่เข้ากันแน่เลยมีไหนกับข้าวโอ้ไอ้บ่แล้วซะกับอันนี้โอ้มันไปทํากรรมอย่างมาเนี่ยเนาะหิวก็หิวซะบ่ได้กินข้าวมีอย่างอื่นก็น้องมีอย่างอื่นกินก่อนเนี่ยเฮาก็จะบ่โคดเข้าใจบ่แต่ถ้าคนบ่เคยฟังธรรมเนี่ยหาเรื่องโคดได้ง่ายเลยยิ่งเป็นเมียเก่าอีน่ะเนาะถ้าเมียใหม่ยังแขวนนะที่ใครหัวคิกนี่มันแต่เนาะอ้าวต่อไปบางครั้งความรู้สึกเฉยๆก็มาเยี่ยมเฮาเนาะเข้าไปเยี่ยมเป็นวิซิเตอร์นะแต่ว่าถึงแม้จะรู้สึกเฉยเนี่ยนะก็สามารถมีความรู้ในความดับทุกข์เข้าไปเยี่ยมใจเฮาได้ตัวก็บรรลงประเด็นแต่อย่างตะกี้นี่หมู่เฮาหลงประเด็นมาก่อนที่ว่าทำดีบางครั้งก็ได้ชั่วทำชั่วบางครั้งก็ดีนี่หลงประเด็นมากับเจ้าเพราะเฮาหลงประเด็นเพราะเฮามีความเห็นผิดเฮาจึงสอนคนอื่นมาได้แล้วเฮาบ่กล้ายืนยันในความดีเฮาเลยตามค่านิยมสังคมเพื่อกินเหล้าก็จำเป็นได้เข้าตัวเปิ้นน่ะเปิ้นอู้ขี้จุขี้ลาก็จำเป็นได้จุไปทุกคนน่ะเปิ้นโกงเฮาก็จำเป็นได้โกงทุกคนน่ะแบ่งกันก็แล้วกันอ่ะคิงโกงห้ามว่านะคะแนนคิงแบ่งฮะเนาะอย่ามันเลยรู้กันทั้งประเทศไงนะเออนะอ้าวหมู่เฮาสังเกต
1: เมื่อเห็นสิ่งใดก็มีใจกับสิ่งนั้นเมื่อเห็นสิ่งใหม่ก็มีใจใหม
0: ่แม่นบ่แม่นเจ้าอันนี้เป็นเรื่องว่าใจเกิดใจดับเนาะ
1: เมื่อรู้เสียงใดก็มีใจกับเสียงนั้นเมื่อรู้เสียงใหม่ก็มีใจใหม
0: ่แม่นกะเจ้าเพราะฉะนั้นหมู่เฮาบ่ดีจมอยู่กับใจเก่าเนอะเนอะก็ปิ๊กไปหาคำสอนครั้งแรกนะที่ว่าจิตหลุดพ้นได้เนออีเนอะจิตหลุดพ้นได้เนอไหนลองอู้ดังๆเนาะ
1: จิตหลุดพ้นได้เนอ
0: เออเนี่ยเฮาเตือนตัวเก่าก็ได้เตือนเพื่อนเฮาก็ได้มันก็เจ้าสมมุติเพื่อนเฮามาว่าห้ามม่วนกับแม่เมียฮะบ่ไอ้เนาะ
1: จิตหลุดพ้นได้เนอ
0: ไอ้นะมันเกี่ยวกับไข้หัวใส่เฮาว่าหลุดพ้นหลุดเปิ้นนี่นะฮะหมูเหลืองนี่กินอู้หยังเฮาก็สอนเรื่องจิตมันว่าจิตมันเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนฮับหูตั้งตาตั้งหูตั้งจมูกนี่นะอ้าวตกลงแล้วอาจารย์ตกลงอาจารย์จะสอนว่าใดอาจารย์ก็จะสอนว่าเอาดูมืออาจารย์กันแล้วกันประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจนี่นะใจนี่มันเป็นที่เตี้ยงมันเกิดปุ๊บวิบปุ๊บวิบปุ๊บวิบแม่นกระเจ้าเห็นสิ่งใดก็มีใจกับสิ่งนั้นพอเห็นสิ่งใหม่ก็มีใจใหม่ได้ยินเสียงใดก็มีใจกับสิ่งนั้นได้ยินเสียงใหม่ก็มีใจใหม่ว่ากระเจ้าจิตใจเปลี่ยนอยู่เรื่อยเจ้าเปลี่ยนอยู่เรื่อยเอ๊ะแล้วตกลงใจคนเฮาเนี่ยมันมีตลอดเวลาก่อนดูนี่เนอะใจมันก็หักเกิดนี่สมมุติว่าหัวไม่ขีดเหมือนหูข้างกลองนี่เหมือนเสียงที่เข้ามากระทบหูนะเวลากระทบกันเนี่ยบางครั้งก็เกิดเปลวไฟบางครั้งก็บ่เกิดแม่กะเจ้าเนาะบางครั้งขีดก่อยลําไปก็บ่เกิดมันเปียะน้ําก็บ่เกิดเนาะแต่บางครั้งมันได้จังหวะมันก็เกิดไอ้เปลวไฟเนี่ยเหมือนกับจิตจิตเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดแล้วก็ดับเข้าใจกะเจ้าเพราะนั้นจิตเป็นใช่ของเฮาแล้วเฮาไม่ได้เป็นจิตแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เหมือนที่โยมถามนะจริงๆจะได้ฝึกจิตนะจะเฉลยแล้วเนอะ 1. จงเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแม่นกะเจ้าพออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยเฮาได้นายกอบต.ดีเฮาได้รองนายกดีเฮาได้ป้าหลวงดีเฮาได้นายอำเภอดีได้ผู้ราชการจังหวัดดีโปรดโตเนาะสร้างสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมาแม่นกะเจ้าถ้าเขาได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเขาโชคดีมั้งกะเจ้าแต่อาจารย์มาเดียวนี้สิ่งแวดล้อมดีมันซ่อนอย่างนะอาจารย์จงไปคบคนดีข้อที่สองนะข้อที่หนึ่งอย่างก็จงเอา
1: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสอง
1: ไปคบคนดี
0: สาม
1: ไปฟังแต่ธรรมดี
0: สี่เอามาจำเอามาจำเอามาคิดเอามาพิจารณาดีๆชีวิตเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆไอ้เพราะอะไรยังอีดำนี่มาค่อยมาละอีวิซิเตอร์นี่นะไอ้แขกสีดำมาค่อยมาละจิตเขาจะมีก็ขาวดับขาวดับขาวดับเข้าใจก่อนมาเช็คขาวดำขาวดำขาวดำอย่างเงี้ยจิตที่ผ่านมาอีแม่นแม่นก็เดี๋ยวก็ดำก็เดี๋ยวก็ขาวมันก็จะแต่ต่อไปนี้เขาจะขาวดับขาวดับขาวดับเนี่ยนะขาวอยู่เรื่อยเลยกลายเป็นคนพูดพองแล้วต่อไปหน้าตาเขาจะพองใสเอาวิธีเช็คปิ๊กไปนี่คือหมู่เฮาถ่ายหน้าเฮาเนี่ยเอากล้องเนี่ยเซลฟี่ตัวเก่าเนี่ยถ่ายแว๊บไว้เลยนะแล้วแหมสักเดือนกับว่า3เดือนนี่นะเฮาตั้งใจรักษาศีลตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะตั้งใจปฏิบัติทำไหว้พระสวดมนต์นะจิตใจดีงามปุ๊บพอครบ3เดือนที่มาถ่ายกำจะหันเลยความผุดพองจะต่างกันเลยท้าพิสูจน์เนาะไปพิสูจน์เลยนะว่าจิตใจพองใสหน้าตาคนเฮามันจะพองใสเน้อชัดเจนแล้วเนาะอาจารย์ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆไปคบคนดีไปฟังธรรมมันเอามาใส่ใจอันนี้เข้าใจตกลงแล้วจะฝึกใจจะได้ล่ะวิธีฝึกเอาละถึงวิธีฝึกละทีนี้อาจารย์จะเฉลยก่อนอาจารย์จะบอกหมู่เฮาก่อนว่าเฮาฝึกจิตด้วยอย่างพ่องเนอว่าตัวอาจารย์เลยเนอฝึกจิตด้วยการให้ทาน
1: ฝึกจิตด้วยการให้ทาน
0: ฝึกจิตด้วยการรักษาศีล
1: ฝึกจิตด้วยการรักษาศีล
0: ฝึกจิตด้วยการมีสติ
1: ฝึกจิตด้วยการมีสติ
0: ฝึกจิตด้วยปัญญา
1: ฝึกจิตด้วยปัญญา
0: ปัญญาคือความรู้ชัด
1: ปัญญาคือความรู้ชัด
0: รู้ทั่วถึง
1: รู้ทั่วถึง
0: ในทุก
1: ในทุก
0: เหตุเกิดทุก
1: เหตุเกิดทุก
0: ความดับทุก
1: ความดับทุก
0: วิธีดับทุก
1: วิธีดับทุก
0: ทีนี้หมู่เฮามาดูหมู่เฮามานี่ก็ให้ฟังธรรมเรื่องทำงานยังมีความสุขมันก็เจาะนะเขาจะทำงานยังมีความสุขได้จะได้นะก็คือเขาต้องมีสังฆาวัตถุสีเนาะสังฆาวัตถุสีมีอย่างพ้องก็มีเนี่ยฝึกจิตด้วยการเฮ่อตามเนาะสองอุ้มวนอุ้มวนจาหวานนะวาจาเป็นที่รัก
1: สามประพฤติประโยชน์บาลีว่าอัตถจริยาสี่วางตนสม่ำเสมอบาลีว่าสมานัตตาน
0: ี่เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นสอนเนอะเวลาพระเจ้าเป็นสอนอย่างบดีประมาทเนอะบดีประมาทว่าโอ้ยนะฟังมาเป็นหมื่นเตือละเนี่ยบดีประมาทเฮาฟังแล้วเฮาบ่ได้เอามาเนี่ยไงเฮาบ่ได้เอามาใส่ใจเนาะ จำเป็นภาษาไทยสั้นๆว่าอย่าง
1: อบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้เหมาะสม
0: แบบนี้จำง่ายก็จะ
1: อบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้เหมาะสม
0: นี่คือสังคหวัตถุเนาะเป็นธรรมะที่จะเนี่ยเฮาเนี่ยการร่วมกันอยู่ร่วมกันยึดเหนี่ยวใจฮึ่มฮักกันสามัคคีกันธรรมะ4ข้อนี่นะทีนี้มาดูทานการให้การให้ธรรมะเลิศกว่าการให้ทั้งหลายนะอ้าววาจาเป็นที่รักการแสดงธรรมบ่อยๆแก่บุคคลที่ต้องการจะฟังเงี่ยหูลงฟังเลิศกว่าวาจาเป็นที่รักทั้งหลายอันนี้อู้เรื่องเลิศๆก่อนเนอะต่อไปการประพฤติประโยชน
1: ์การชักชวนคนที่ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นดำรงมั่นในศรัทธาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาการชักชวนคนที่ไม่มีศีลให้ตั้งมั่นดำรงมั่นในศีลสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศีลการชักชวนคนที่มีความตนีให้ตั้งมั่นดำรงมั่นในจากสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการเสียสละการชักชวนคนที่มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นดำรงมั่นในปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาเลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย
0: อาจารย์จะให้หมู่เฮาได้ดูเน้อว่าพุทธเจ้าเป็นสอนอย่างพ้องวางตนให้เหมาะสม
1: สมานัตตตาคือการวางตนสม่ำเสมอการที่พระโสดาบันมีตนเสมอกับพระโสดาบันพระสกทาคามีมีตนเสมอกับพระสกทาคามีพระอนาคามีมีตนเสมอกับพระอนาคามีพระอรหันต์มีตนเสมอกับพระอรหันต์เลิศกว่าความมีตนเสมอทั้งหลาย
0: ทีนี้ปิ๊กมาดูตัวนี้ตัวเดียวเลยสังคหวัตถุมี4อย่างเนี่ยจำไว้ตะกี้ดูแล้วอันนี้คือคำสอนพุทธเจ้าเป๊ะๆเนาะแต่เรามาดูรายละเอียดเนาะทานแปลว่าอย่างโยมทานแปลว่าให้เนาะมูเฮาฮู้ก็ว่าเฮาสามารถฮื้อคนอื่นเนี่ยนะเฮาฮื้อได้กี่อย่างเอ้าพระพุทธเจ้าว่าสอนฮื้อว่าฮื้อได้3อย่างมีอย่างพ้องเอ้า
1: 1วัตถุทาน2อภัยทาน3ธรรมทานวัตถุทานก็ให้ได้อีก4อย่าง1ให้เป็นสิ่งของก็ได้2ให้เป็นแรงกายก็ได้3ให้เป็นความรู้ก็ได้4ให้เงินทองก็ได
0: ้โยมตั้งใจฟังนี่เนอะการฮื้อทานเนี่ยเป็นคุณธรรมพื้นฐานนะโยมเนอะทุกๆอาชีพต้องฮื้อทานฮื้อทานมันแปลว่าฮื้อบ่ได้ฟังใหม่นะแต่หมู่เฮาคิดว่าทานนี่มันทานทุเจ้าเนาะที่จริงคำว่าทานนี่แปลว่าให้บ่ได้กำแปลไทยนะกิฟอะกิฟอะแปลว่าให้อีบ่ได้คนเฮาเกิดมาถ้าเฮาบ่ฮื้ออีน่ะเฮาจะบ่ได้เด้อมื้อเฮาได้เรียนหนังสือก็เจ้าต้องเรียนหนังสือเฮาต้องไปฮื้อกะเทอมก็เจ้า
2: ใช
0: ่แม่นก่อเฮาจะได้ความรู้เฮาต้องไปฮื้อกะเทอมแม่นก่ออ่าเนี่ยแล้วเฮาใครได้ประกาศเฮาต้องเอาสตางค์ไปฮื้อเพิ่นแม่นก่อเจ้าเนี่ยเฮาต้องฮื้อแล้วเฮาก็ได้ฮื้อแล้วเฮาก็ได้ฮื้อสังเกตคนงานนะกรรมกรนะมาฮื้อแห่งงานกับเฮามันก็เลยได้เงินไปแม่นบ่แม่น
2: แม่น
0: เนี่ยหันก็เจ้าว่าชีวิตในโลกนี้อยู่ด้วยการให้แล้วก็ได้ให้แล้วก็ได้แม่นบ่แม่น
2: แม่น
0: อาจารย์จะฮื้อภิกษุณีคนนี้อู้เรื่องทาน
3: ทานแปลว่าให้ให้ได้3อย่างคือ1วัตถุทาน2อภัยทาน3ธรรมทานวัตถุทานก็ยังให้อีก4อย่างด้วยกันก็คือ1ให้สิ่งได้2ให้เงินก็ได้3ให้แรงกายก็ได้4ให้ความรู้ก็ได้ผลจากการให้คืออะไรนะก็จำเป็นคาถาสั้นๆว่าให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็ว
0: อ้าวแสดงว่าถ้าเขาให้ได้เขาต้องอย่างต้องให้เด้อแต่ถึงวันนี้เขาคิดผิดนะเฮาใครได้นี่เฮามีก็เอาแม่นๆนะแล้วประเทศเฮาเลยปั่นป่วนกับเจ้าไผก็คิดจะเอาลักของสาธารณะลักโกงเงินเดือนโกงภาษีโกงสปะโกงแล้วก็เดือดร้อนกันมันก็เจ้าเพราะคิดผิดไงคิดแต่จะเอาแต่คนที่ลวกนี่นะยิ่งให้ยิ่งได้เอาเอาคาถาเลยคาถาที่1จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอามันก็เจ้าคาถาที่2
3: ให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็ว
0: ไม่ก็เจ้าเอาเลยว่าหรอ
3: จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาน
0: ี่คาถาที่หนึ่งเนอะให้จำไว้เนอะถ้าอาจารย์บอกคาถาที่หนึ่งหมอเขาว่าเลย
3: จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา
0: หมอเขาว่าแต่บ่แต่อ๋อแสดงว่าพุทธเจ้านี่สอนเรื่องจริงกับเจ้าจริงเอาต่อไปข้อที่สองให้แล้วได้แน่นอน
3: แต่อาจจะช้าหรือเร็ว
0: อันนี้เป็นคาถาที่สองเนอะได้สองคาถาแล้วนะต่อไปยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้มาเชื่อไปพิสูจน์พระตยมอาจารย์พิสูจน์มา30กว่าปีนี่นะตั้งแต่บวชมาในฝึกให้ทิ๊กๆเจ้าบ้านมาที่วัดฟรีมาเก็บเงินฟรีหมดเอาไปเถอะไอ้น่ะโหก็กลายเป็นว่าเพิ่งกระซ่อมเอามาฮือติ๊กอ่ะนะยอมไปพิสูจน์พระเตอร์เนอะจะไปขี้จี้ขี้จำเนอะลูกจะดำเหมือนมินหม้อ อ้าวสามคาถาได้แล้วเนาะเรื่องทานนะคืออย่างก็จิต
3: ที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา
0: หนึ่งคาถาละคาถาที่สอง
3: ให้แล้วได้แน่นอน
0: แต่อาจ
3: จะช้าหรือเร็ว
0: สาม
3: ยิ่งให้ยิ่งได
0: ้ยิ่งให้ยิ่งได้ถ้าใครได้นะมันฮือเถอะนะฮือติ๊กติ๊กคือติ๊กติ๊กเพราะฉะนั้นสังเกตก่อนตั้งแต่สอนไปเนี่ยสังเกตดูบัดเดี๋ยวนี้ร้านรวมต่างๆมันฮือกันเนาะแจกแลกแถมอย่างเอ็นาเนาะซุยคนไปเอาติ๊กติ๊กไงเพราะเขายิ่งให้เขาก็ยิ่งได้เนี่ยนะทีนี้เรื่องฮือตานี่นะฟังให้ดีเนาะเขาปลูกมะม่วงที่ดินปลูกบะลำไยที่ดินแต่เขาไปเก็บหน่วยที่ดินกับว่าที่ปลายต้นเพราะนั้นเขาฮือตานกับนางหนึ่งเขาอาจจะไปได้ผลจากนาง75คนเนี่ยเพราะนั้นเวลาเขาช่วยไผ่บดีเล็งฮะนะไม่ใช่ว่าเอาสตางค์ช่วยไป5,000นั้นเล็งจะไปกึดจะอันช่วยไปนะช่วยได้ช่วยไปทำความดีไปติ๊กๆวันหนึ่งหน่วยมันออกมาหนึ่งออกมาลืมอ่ะเนอะทำดีแล้วได้ผลดีนั่นน่ะเป็นไปได้แต่อาจจะช้าหรือเร็วมันก็เจ้าครูบาศรีวิจัยบ่เจ้ว่าเปิ้นทําดีวันเดียวเปิ้นก็ดังระเบิดเถิงลูกมันก็ปะก้องเปิ้นน่ะดับคันเผาไปเรียบร้อยปุ้นเนาะเมินมาน่ะเจ้นจะดังแม่นบ่แม่นเจ้าน่ะเนาะเนาะเพราะนั้นหมู่เฮานี่เฮาจะไปเป็นอบต.ติดมุ่งมั่นทําแต่สิ่งที่ดีวันนึงผลดีต้องมีแน่นอนแม่นเลิกเล่ากันมดอีนะปวดโถมันจะดังระเบิดก่อระเบิดเพิ่นต้องมาดูงานก่อเจ้ารับรองมาดูงานกันหมดเลยล่ะว่าไปเลิกเล่ากันได้หมดเนี่ยจะได้อ่ะเขาต้องสงสัยแน่ๆเลยมาก่อนายกอบต.กินเหล้าก่อเจ้ากินนั่นน่ะหมู่เฮาถึงบางครั้งสรวจอ่ะนะ บางครั้งเราไปมากู้อติดเนี่ยนะเอาละเรื่องตาลนะโยมจำไว้เนอะเมื่อใดเฮามีจิตคิดจะฮือเนี่ยเช่นเพื่อนบ้านเฮาบอกว่าข้าจะย้ายบ้านเนี่ยเฮามีจิตจะฮือแหงอ่ะได้จะจ้อยได้จะจ้อยนึกออกก่อนนี่ให้ทานหรือยังให้ทานแล้วแต่เฮาบ่ฮู้ว่าเฮากำลังทำดีนะนี่นะเฮาก็ไปเนี่ยการจ้อยคนควนลุบเหือแตกเหือปุเฮาปิกมาบ้านถ้าเมียเฮาถามว่าไปไหนมาเฮาก็ต้องบอกว่าเฮาไปฮือตานมาแม่ก่อนฮือตานก็คือไปตานแหงไงแม่ก็จะแต่ส่วนมากไปไหนมาไปจ่อยไอ้นั่นมันขนครัวปะครัวมันนอกหัวแตกคือปุ๊จมไปเนี่ยแทนที่จะขาวกลายเป็นดำไปเนี่ยเพราะเขาบุ้งเขาไปทำดีมันน่ะเข้าใจก็จะต่อไปนี้เขาไปจ่อยอย่างไผ่นะถ้าเขาถามไปไหนมาเขาต้องบอกว่าไหนไปฮือตานมาตานอย่างตานแหงแม่ก็จะเฮ้ตานแหงแล้วได้หยังคนงานกรรมกรมันแยกการน่ะมันยังได้วันละ300เอ้นะถ้าตัวไปจ่อยมันเพลครัวเพลบ้านได้หยังมาพ่องเขาก็สอนเมียว่าไงน้องปลูกบะลำไยที่ดินนะไปเก็บหน่วยปลายต้นพุ่นน่ะน้องไอ้ไปตานแหงวันนี้มันจะออกเป็ดหน่วยเป็ดหยังมาได้ยังหูเตือนน่ะน้องเน้อน้องบัดนี้เป็นคนขี้จี้จะไปจี้แหงนอนรับก็หายแซบที่อิดที่หยังก็หายมดแม่นก็เจ้าน้อคนลวกเพิ่นเลยบ่เห็นแก่ตัวไงเอ้าถามหน่อยเถอะหมู่เฮานี่สังเกตก่อนเวลาเฮาเจอเพื่อนหรือเจอหมู่เฮาที่มันเป็นคนเสียสละ คยหันก็เออเนี่ยการเนี่ยมันจ่อยเนี่ยลุบลับลุบลับอีนะเขาถึงฮักมันมั้งก็เออสังเกตเขาจะฮักแล้วเขาจะจ่อยเขาเป็นพิเศษมั้งก็เจ้าคือสังเกตพอเตอเนาะแต่ถ้าเขาเนี่ยการก็ว่าเขาร่วมงานกับไผ่ที่มันแบบจี้แหงอีนะมันจี้แหงมันตึงกัวในเนี่ยการนักอีนะลบซ้ายลบขวาอีนะเขาตึงใครบอกกอกใส่หัวมันแม่นแม่นแม่นก็แล้วเขาตึงแบบให้ครบมันแม่นแม่นนั่นเนาะเออนั่นเนาะเนี่ยมึงเขาแค่หัวคีคีคอคอกเนี่ยแสดงมันตึงมีเนาะเนาะเขาตึงแบบให้ครบมันเนาะเออเออเออนั่นเนาะนั่นเนาะเพราะฉะนั้นเขาพอไอ้คนที่ขี้จี้แหงนั่นนะเขายังแบบให้ครบมันเข้าใจก่อนเพราะนั้นถ้าตัวเขาอะทำตัวเป็นคนขี้จี้แหงอะเขาก็แบบให้ครบเขาเข้าใจหรือยังเออแต่ตอนที่เขาเนี่ยเขานึกว่าไผ่บอกโหมาก่อนลบแลบลบซ้ายลบขวาทำเป็นอีนะเขาลุกอีนะเขาเนี่ยว่าเขานี่จัดลุกที่จริงเขาลักพอเขาอยู่แล้วเขาก็ตึงอู้เหมือนเขาเนี่ยว่าห้ามให้โคบมันบ่ะไอ้นี่นะมันเอาเปรียบบ่ะมันตึงขี้จิแหงบ่ะเอ๋เนาะถ้าเขาหน้าบ่ะถ้าเอามันมาอยู่กับหมู่เขาเนี่ยไอ้นี่นะอยากนึกออกเหรอเพราะนั้นแค่เรื่องตานแหงก็เป็นเรื่องสำคัญก็เถอะนิดนิดน้อยน้อยนี่นะมันเป็นเรื่องน้ำใจอ่ะเอาได้คาถาที่สี่แล้วเนอะฟังเนอคาถาที่สี่พระพุทธเจ้าอู้เนออันนี้นะผู้เจ้าเป็นว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนี่เอาว่าเนาะ
1: ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
0: ลืมหรือยังคาถาที่หนึ่ง
1: จิตที่คิดจะให้
0: สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาสอง
1: ให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็ว
0: สาม
1: ยิ่งให้ก็ยิ่งได
0: ้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้สี
1: ่ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
0: พุทโธธรรมโมสังโฆสี่คาถานี่เหลือกินเหลือใจละเฮาไปอยู่ในสังคมเฮาจะเป็นที่ฮักมันก็พ่อหูจะคือเล็กๆน้อยๆบ่ได้เพิ่นฮ้องว่าทำเป็นไปอย่างอันน่ะเพิ่นยกก็อีกทั้งหลู่ไปยกแต่อันน่ะนะเพิ่นหันเฮานี่เพิ่นจะโอ้ยังมาเป็นคนดีแท้ๆเฮาทำเป็นบ่ได้เฮาฮู้หรอเฮาฮู้มาว่ามีน้ำใจเนาะฮือแหงเป็นตาลเนี่ยเฮาก็ทำช่วยไว้อันน่ะนะเขาถึงฮักเฮาแม่นๆเขายกก็อีกลุ่มล่ำลุ่มล่ำเฮาก็ทำเป็นโจ๊กผ้าเจ็ดเหือมาเจ็ดเหือเจ็ดแล้วก็อันโต๊ะผ้าเมินเห็นนะตบตบเสร็จเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ติ้วกระเป๋าไปวางไว้ฮะนะพอมันเนี่ยเรียบร้อยเขายกเสร็จหมดละอยากเขาพอหน้าบ่ไข่นะเพราะว่าพ่อหัวบ่ไข่นะเออนะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาฟังธรรมเขาได้ประโยชน์กับเจ้าแค่ข้อที่หนึ่งข้อเดียวเนี่ยการทำงานร่วมกันก็มีความสำคัญกับเจ้าถ้าเขาทำงานร่วมกันแล้วมันมีคนขี้จิขี้ทีบะตานแห้งบะตานของอีนะเขาบอกว่าคิงอย่ามาขี้จิมันอู้กับเดียวก็ให้บุคคลทุกอย่ามันคิดว่าการฮื้อตานมีก็ฮื้อสตางค์อย่างเดียวไงเนาะต่อไปนี้ถ้าเขาถามเขาว่ามันนะยกตัวอย่างฤดูมะม่วงหมู่เขาเอามะม่วงมากินกันมันก็มากินของเขาฤดูมีปอยหลวงเขาเอาขนมมากินมันก็มากินของเขามันมาเกยเอาอย่างมือเขากินสักเดือไอ้ตัวนี้นะมันขี้จิหัวเนาะมันตึงมาเอาของมาปั่นเขาที่จริงบ้านมันมีแบบไฟหวานนะมันตึงเบามาคือเฮามันเอาไปขายติ๊กๆอ่ะนะเฮาก็เลยแต่งอู้ขึ้นเนาะโฮ้ไฟวงไฟหวานนะผมได้กินเนาะไอ้นะมันว่าได้ว่าขายหมดละปีหน้าปีหน้าปีนี้บ่ได้กินเฮาก็เลยอดบ่ได้เฮาเลยว่ามันคิงอย่ามาเป็นคนขี้จิบ่ะพออู้เสร็จมันว่าได้ว่าห้ามจะเป็นคนมีเงินบ่ฮู้เล่าสู้เขามีเงินลูกเนี่ยส่วนมากจะคิดแต่เรื่องมีเงินมาก่อนแล้วถึงจะให้ทานเนี่ยแต่แท้ที่จริงถ้าไอ้คนนี้นะมันไปเอาบ่อไฟมาแบ่งเฮากินพ่องนี่เฮาก็ครบมันแม่นๆปีหน้าเฮาก็แน่พอบ่อไฟหวานครับเนาะพอถึงปีหน้าปุ๊บเฮาก็ถามมันไฟออกยังมันก็ว่าก็หาเริ่มนี่1เฮาก็แน่ไปแล้ว2 3เฮาก็นับไปบ่กองเฮาฮู้ว่าสุกแน่ๆเฮาก็ถามนะมีไหนบ่อไฟหวานอีหนอมันว่าเศรษฐีมาเหมาไปหมดโอ้โหโหแบบนี้มันบ่ใครครบแล้วเนาะเข้าใจก่อนฮะแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ให้ทานแม้แต่สิ่งของเข้าใจก่อนคนเฮาต้องปั่นของพ่องถ้าเฮาบ่มีสตางค์นะในบ้านเฮามีบักก๋วยเตี๋ยวก้ามีบักเป้าก้ามีอย่างเนี้ยสมัยก่อนเพิ่นทำบุญเพิ่นเลยมีความสุขตรงที่เพิ่นมาหอมปอยด้วยเข้าของสิ่งเหล่านี้แต่บัดเดี๋ยวนี้ซองติ๊กๆเข้าใจก่อนบ่ถ้าเอามาเป้าบ่ถ้าเอามาเอาซองมาเฮาเลยอึดอัดมาก่อนถึงวันนี้เฮาเลย เฮาเลยบอกว่าละพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยเฮาบอกว่าละเฮาว่าหยังสตังสรณังคัจฉามิแม่นบ่แม่นเฮาเคยได้สตังกับติ๊กๆเพราะเฮาคิดว่ามีเงินคือการแก้ปัญหาได้มันก่อแต่เฮาบ่ฮู้ว่าบัดเดียวนี้มีก่อคนที่มีเงินแล้วก็มีปัญหามีก่อมีเงินแล้วทุกข์ใจมีก่อเจ้ามีเงินแล้วก็เอ้ยบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจนี่ไปปะละเพราะฉะนั้นเงินไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาตัวเดียวมันก่อเจ้าเน
2: าะด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
4: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053 304 552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร

0: ทำดีแล้วได้ผลดี
1: เป็นไปได
0: ้เป็นไปได้ทำชั่วแล้วได้ผลชั่ว
1: เป็นไปได
0: ้เป็นไปได้ทำดีแล้วได้ผลชั่ว
1: เป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้ทำชั่วแล้วได้ผลดี
1: ก็เป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้
2: เหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเมื่อรู้ว่าเขารักสิ่งใดไม่ควรขอสิ่งนั้นผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอขอให้พระสัทธรรมตั้งมั่นในใจเจริญกุศลและพบความสุขที่แท้สุขจากการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: Mass

0: ่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: การทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร
3: พันธมิตรนาโต้เตรียมประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีซึ่งจะเริ่มวันนี้ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ยิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันต้องมีความชัดเจน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายใน30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรวดเร็วและโปร่งใสและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอน
5: ผลการสอบบอกแล้วว่าถ้าพลาดโดนใครมันก็เป็นไปตามกฎหมายก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะมีการจ่ายสินบนมีการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการอะไรต่างๆทำไมข้อสอบคะแนนหนึ่งผลประกาศคะแนน